0: A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิต rating ตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิต rating ต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสม

สมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันสำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะ มีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะ

คนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็เรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2

2022ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้ง

าจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันหนุ่มคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอป้าเบลล่าตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอ
4: สอยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจ จนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย
0: เดิน
7: เลยสิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึยฮะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
8: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
8: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี่ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
1: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
5: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
7: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
9: เยอะอย่าเข้ามานะ
7: ย้ายย้าย
8: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
8: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
8: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
8: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
10: เกิดอะไรขึ้นนะ
7: อะไรเนี่ยพวกเราเรีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยฮ
1: ะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
11: บ๊ายบาย
12: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้า ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุน ก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุน

0: คล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน

0: ำ
1: อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
3: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
3: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
4: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แล้วเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้

0: เราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
1: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
2: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
2: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
2: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นเติดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
4: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
4: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
2: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็กๆ
2: ถ้าสังคมเข้าใจ

0: ไทยปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่า

0: ่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: วัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรคะเด็กๆคิดว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรลูกเด็กๆบอกว่าที่หัวหินของเราเนี่ยมีฝนตกด้วยแหละใช่ไหมคะแรงมากๆเลยใช่แต่ยังดีใช่ไหมคะที่เช้านี้เนี่ยมันยังไม่ตกแล้วเด็กๆก็มาพบกับคุณครูได้ใช่ไหมคะอ๋อใช่คุณครูแพรวก็อยากจะสนทนากับเด็กๆเรื่องนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้านะคะที่ประเทศไทยของเราทําให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอําเภอหัวหินของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนั่นก็คือฝนตกเด็กๆคะช่วงนี้นะคะคุณครูแพรวสังเกตว่านอกจากฝนตกแล้วเนี่ยมันกระทบต่อสุขภาพของใครด้วยของใครนะของตัวเองถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพรวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆบางคนเนี่ยรอบคอบมากๆเลยในกระเป๋าของเด็กๆเนี่ยมีทั้งเสื้อกันฝนบางคนก็พกร่มมาเด็กๆคิดว่าสำคัญไหมคะ
1: สำคัญ
0: สำคัญสิเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าจะไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามใครดีนะป้านลูกสำคัญอย่างไรครับพี่ปั้นบอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่สบายแล้วเรามาโรงเรียนไม่ได้แล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเหมือนพี่ปั้นเลยถ้าไม่เช่นนั้นเราจะมาโรงเรียนไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่เป็นหวัด
1: เป็นการตัวเราให้เปียกฝน
0: ใช่ขวัญเอิญต้องฟังคุณครูแพรวพูดให้จบก่อนนะคะโอเคขอบคุณค่ะใช่เลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะอ่อนแอแล้วก็เป็นหวัดได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะมีใครอยากมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวกับเพื่อนๆฟังบ้างไหมคุณครูแพรวขอเชิญใบบุญค่ะวันนี้น้องจับตรงสีส้มนะเชิญเลย
3: ตอนที่สน

0: ตกบ้านหนูน้ำท่วม
1: อ่ะแล้วหนูทำอย่างไรคะ
0: หนูก็รีบออกมาดูว่าแมวอยู่ไหน
1: อ๋อรีบออกมาดูว่าแมวอยู่ไหนเจอมั้ยลูก
0: เจอค่ะ
1: อยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ที่ข้างนอกค่ะ
1: อืมเป็นห่วงใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะใบบุญปรบมือให้ใบบันใบบุญด้วยลูกขอเชิญเอาใครดีนะขอเชิญเป็นมาลิลูกไม่เป็นไรค่ะลูกอ่ะเล่าเลยค่ะมาลิลูก
0: ตอนที่หนูยังอยู่บ้านหนูเจอน้องหมาตัวนึง
1: ค่ะ
0: มันเล่นกับกระต่าย
1: มันเล่นกับกระต่ายด้วยใช่ไหมคะสีอะไรจำได้ไหมลูก
0: สีน้ำตาล
1: สีน้ำตาลแล้วน้องเขาเล่นกับกระต่ายแล้วเป็นยังไงต่อลูก
0: แล้วก็มีน้องกระต่ายสองตัวมา
1: อ๋อแล้วยังไงต่อคะ
0: แล้วก็มีน้องหมาอีกตัวนึงอีกสองสามน้องใหม
1: ่
0: หายไป
1: เนาะแล้วมาลิชอบสุนัขหรือว่ากระต่ายมากกว่ากันคะ
0: กระต่าย
1: ชอบกระต่ายเอาปรบมือให้มาลิขออีกคนหนึ่งได้ไหมคะได้เอาคนที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่ชูมือพูดว่าหนูหนูหนูเพราะว่าเราต้องให้เกียรติใครด้วยเพื่อนๆใช่ไหมคะใครอยากออกมายกมือขึ้นตอนนี้พาคินเชิญค่ะพาคินเรียบร้อยแล้วมาเลยลูกอ่ะพาคินเล่าเลยค่ะ
0: วันนี้เมื่อวานพาคินไปกินหมูกระทะมา
1: เมื่อวานพาคินบอกว่าพาคินไปกินหมูกระทะมาเป็นยังไงลูก
0: อร่อย
1: อร่อยมากๆเลยพาคินชอบรับประทานอะไรมากที่สุดคะ
0: หมูกระทะ
1: หมูกระทะเหรอวันหลังชวนเพื่อนๆไปกินด้วยได้ไหมคะ
0: ได
1: ้ชวนเพื่อนๆปลายทางไปทานด้วยได้ไหมคะ
0: ได้
1: แล้วคุณครูแพลล่ะ
0: ได
1: ้ได้ขอบคุณค่ะพาคินโอ้โหให้พาคินเลี้ยงเลยเหรอยังไม่ได้ทำงานอาจจะยังไม่มีรายได้นะไม่เป็นไรค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลเนี่ยอยากฟังจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากทั้งคุณครูแพลและเพื่อนๆต้นทางบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: เรื่องราวนะคะของเด็กๆปลายทางน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูแพลวได้ยินเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าระหว่างทางนะคะที่เขากลับบ้านเนี่ยฝนตกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้ใส่เสื้อกันฝนและเพื่อนๆปลายทางบอกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเจอปลาค่ะกระโดดออกมาอยู่บนถนนด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเขาเนี่ยค่ะก็ได้จับปลาตัวนั้นนะคะให้คุณพ่อจับให้เนี่ยพาไปส่งที่ริมแม่น้ำด้วยเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งมากๆเลยและเพื่อนๆบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะเขาเนี่ยไม่สบายมีน้ำมูกตัวร้อนนะคะ

0: คะเขาได้หยุดโรงเรียนค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้านของตนเองนะคะฝึกเขียนชื่อด้วยเรื่องนี้สำคัญไหนใครเขียนชื่อได้แล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้โหปรบมือให้ตนเองดังๆเลยเพราะเราเป็นพี่อนุบาลอะไรแล้วคะอนุบาล3ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนยังเขียนชื่อไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะคุณครูแพลวค่ะอยากให้กำลังใจแล้วก็ให้เด็กๆนะคะได้ไปฝึกนะคะในการพัฒนาว่าเราเนี่ยจะสามารถเขียนได้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยได้รับการฝึกฝนคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้กำลังใจนะคะถ้าหากว่าเด็กๆยังเขียนไม่ได้ก็อาจจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสังเกตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่สนุกมากๆเนี่ยรอเด็กๆอยู่เด็กๆอยากไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงใครพร้อมแล้วให้ทำท่าหัวใจวิ่งแล้วเราไปกันเลย

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำข้อตกลงนะคะแล้วก็ทบทวนข้อตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเด็กๆคะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ไหนลองปรบมือให้เข้ากับจังหวะสิลูกต้องเคลื่อนไหวให้เป็นยังไงช้าตามอะไรด้วยจังหวะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นแต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: แล้วถ้าแบบนี้ล่ะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลย
1: อยู่ในท่าก้อนหิน
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กๆคะถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวไปโดนเพื่อนแสดงว่าพื้นที่ของเราเป็นยังไง
1: ไม
0: ่พอแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะคะ
1: เรา
0: จะหาพื้นที่เองเก่งมากๆเลยเด็กๆบอกว่าเราจะต้องหาพื้นที่เป็นของตนเองเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าต้องหาพื้นที่ของตนเองด้วยการกาง
1: กาง
0: แขนหรือกางขากางแขนเด็กๆลองกางแขนดูซิชนเพื่อนไหมคะชนถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นชึบกางให้กว้างที่สุดเลยชนไหมคะถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยฟังอะไรด้วยดูซิวันนี้ใครทำได้บ้างการไม่จับการต่างคนต่างหาลูกตรงนั้นนะคะพื้นที่เต็มเลยเด็กๆต้นทางลองกางแขนให้กว้างที่สุดสิให้เด็กๆปลายทางกางแขนให้กว้างที่สุดเลยยังชนกันอยู่ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าไม่ชนแล้วเด็กๆต้นทางล่ะเด็กๆต้นทางก็บอกว่าไม่ชนต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่ต้องฟัง พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาใหม่เด็กๆต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะเดินไปด้านนู้นได้นะ

0: คุณครูแพลวชื่นชมคนที่สามารถหยุดได้ตรงจังหวะเด็กๆปลายทางทำท่าอะไรกันบ้างคะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าทำท่ากำลังพายเรือด้วยแล้วหนูล่ะคะอ๋อเพื่อนบอกว่าทำท่าว่ายน้ำนะขอถามเด็กๆต้นทางบ้างดีกว่าขอถามข้าวหอมข้าวหอมทำท่าอะไรลูกอะไรนะลูกใส่ห่วงยางน่ารักมากๆเลยแล้วพี่ใบบุญล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ย
0: ่
1: องเบาๆ
0: ย่องเบาๆใช่ไหมคะเก่งมากเลยโอติล่ะลูกอุลตร้าแมนนะคะเยี่ยมเลยสักครู่คุณครูแพลวสังเกตเห็นมีคนเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะแล้วก็เกิดการล้มทบทวนกันหน่อยสิว่าถ้าคุณครูแพลวเคาะเร็วขึ้นเราจะต้องฟังอะไรด้วย
2: จังหวะ
0: ถูกต้องเด็กๆปลายทางต้องฟังอะไรด้วยคะ
2: จ
0: ังหวะจะวิ่งไม่สนใจจังหวะได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้อ่ะลองดูอีกทีนะคะเดินมาตรงนู้นนะแม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
3: โกบ
0: เยี่ยมเลยอานนท์ล่ะครับ
4: ทานอส
0: ทานอสนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่ากระโดดเป็นตั๊กแตนด้วยโอ้โหทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆยืดตัวขึ้นให้สูงสูงที่สุดและเบาๆนิลินต่อไปให้เคลื่อนไหวด้วยการยืดตัวให้สูงที่สุดโอ้โหสูงมากๆค่อยๆย่อตัวลงย่อตัวลงย่อตัวลงแต่ไม่คานนะคะแต่ไม่คานนะย่อตัวแบบพี่ต้นน้ำนี่ถูกค่อยๆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไอ้เตี้ยลงเตี้ยลงอีกหน่อยนึงโอ้อ้าวชนใครเนี่ยขอโทษค่ะต่อไปให้เด็กๆยืนตัวตรงให้นิ่งที่สุดเลยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค
0: ่ะการเคลื่อนไหวตามคำบรรยายไม่ยากเลยค่ะเด็กๆคุณครูแพลวนะคะจะบรรยายแล้วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำบรรยายทำได้ไหมคะเช้าวันหนึ่งเด็กๆอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยๆลงบันไดไปหยิบกระเป๋ามาสะพายแล้วเดินมายืนหน้ากระจกหน้ากระจกเอถ้าติดกันอย่างนี้จะมองเห็นกระจกไหมนะไม่เห็นเด็กๆลองส่องให้พร้อมสิว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าลองสังเกตดู
6: บัตรไม่พร้อม
0: เอาบัตรของคอหยิบกระติกน้ำของคอและเด็กๆค่อยๆเดินไปโรงเรียนช้าช้าๆมองไปบนต้นไม้ฮึบเห็นนกหนึ่งว่านกมันร้องว่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจากนั้นเด็กๆก้มลงมองที่พื้นอ๋อเจอหอยทากหนึ่งตัวหอยทากตัวเล็กๆค่อยๆเคลื่อนไหวช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าอีกช้าอีกนิดนึงจากนั้นเด็กๆก็เดินผ่านหอยทากเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปพบกับแอ่งน้ำให้เด็กๆค่อยๆเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมและกระโดด2ครั้ง1 2กี่ครั้งนะ2ครั้งเด็กๆก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นสะพานลอยเด็กๆขึ้นบันได10ขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆเดินตรงไปตรงไปตรงไปตรงไปเจอกับบันไดทางลงของสะพานลอยให้เดินลงบันไดสะพานลอย10ขั้น
1: 1 2 3 4 5 6
0: จากนั้นเด็กๆก็ถึงโรงเรียนเจอคุณครูอยู่หน้าประตูสวัสดี
1: ค่ะ
0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากนั้นให้ก้มตัวเพื่อเดินผ่านคุณครูเดินไปที่โรงอาหารเจอแม่ครัวกล่าวทักทายว่าทำไมคะสวัสดีค่ะค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปที่ห้องเรียนของตนเองชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบและค่อยๆเดินไปหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแบบจัดเต็มเพราะว่าคุณครูแพลวสังเกตว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเมื่อยพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วนวดโดยร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ้าวทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ้าวให้เด็กๆค่อยๆเอนตัวลงนอนโดยไม่มีเสียงเด็กๆที่ใส่กระโปรงนะคะอย่าลืมเอากระโปรงมาคุมหัวเข่าของตนเองและไม่ยกขาขึ้นมาไหนลองนอนดูซิให้เด็กๆค่อยๆเอามือไว้ที่หน้าอกของตัวเองสูดลมหายใจเข้าหายใจออกหน้าอกอยู่ไหนนะหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้นวดไปที่ฝ่ามือของ

0: ้งทีละข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก1ข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆค่อยๆลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิทีนี้ถามใครดีนะว่าเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบเอาคนที่นั่งเรียบร้อยเอาคนที่ไม่พูดว่าหนูหนูหนูเพราะเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะเอาคนที่ไม่เอามือล้วงใต้โต๊ะเห็นหมดเลยนะขอถามฟ้าใสเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีลูก
1: บ
0: ีบตรงไหนคะตรงขาใช่ไหมอ่ะลองบีบพร้อมกัน10ครั้ง4 5 6 7 8 9 10ถามถามถามขอมองถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าทำอะไรดีคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าให้ค่อยๆทำอะไรนะบีบหัวไหล่ตัวเอง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพื่อนให้บีบนะแล้วทำอะไรอีกลูกเพื่อนๆปลายทางบอกว่าให้หมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามสองก่อนขอถามอั่งเปาผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนดีคะสับสับตรงไหนดีสับไปที่แขน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้เรามาทำสมาธิพร้อมกันก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้าง

คุณครูแพลวขอเชิญพี่แม็กกับพาคินพบครูแพลวด้านหลังเลยค่ะเชิญค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำเด็กให้คำแนะนำเด็กๆนะคะแล้วกล่าวตักเตือนเด็กๆได้ถ้าหากว่าเด็กๆนั้นทำผิดกติกาค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าในห้องของเราโอติตั้งใจมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็ตั้งใจเช่นเดียวกันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อสติกลับมาแล้วนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นและกลับไปนั่งบนเก้าอี้ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยค่ะเก่งมากๆเลย

0: คุณครูแพลวนะคะขอชื่นชมเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยได้เคลื่อนไหวพื้นฐานไปรอบๆห้องนะคะรวมถึงเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะก็เด็กๆเนี่ยได้ช่วยกันคิดท่าทางนะคะในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะปรบมือให้ตนเองดังๆหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเราพร้อมที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพบกับกิจกรรมต่อไปดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลย

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพลวก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เรามาดูป้ายนิเทศกันเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่าเห็นนักเรียนเห็นอะไรอีกคะเห็นคุณครูแล้วมีอะไรอีกสนามเด็กเล่นเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นโรงเรียนมีเสาธงด้วยแล้วเห็นพระอาทิตย์ปรบมือหนึ่งครั้งพอจะตอบได้หรือยังนะว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยอะไรขอถามนิลินตอบครูแพลวดังๆหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้นะคะและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
2: หน่วยประถมนิเทศ
0: ยังไม่ใช่ค่ะใครรู้บ้างนะถามเด็กๆปลายทางดีกว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วย
3: โรงเรียนของเรา
0: สัปดาห์นี
3: ้
0: หนูเรียนหน่วย
3: โรงเร
0: ีย
3: นของเรา
0: เก่งมากๆเลยค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยสำคัญไหมคะ
3: สำค
0: ั
3: ญ
0: สำคัญสิเพราะว่าทุกวันเนี่ยใช่มีกิจกรรมสนุกสนุกนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับใครด้วยกับเด็กๆถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนโอ้โหสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ทราบว่าโรงเรียนของเรามีสถานที่อะไรบ้างเนี่ยเวลาเรามีธุระหรือว่าต้องการไปทำอะไรสักอย่างนึงจะไปถูกไหมคะไม่ถูกเลยไหนใครรู้จักสถานที่อะไรในโรงเรียนบ้าง
4: ห้อง
0: ขอเชิญข้าวหอมค่ะหอมมาหาครูแพลวลูกลองมาบอกเพื่อนซิว่าหอมรู้จักสถานที่อะไรบ้างคนสวยอ่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆรู้จักที่ไหนบ้างคะ
5: ธนาคาร
0: รู้จักธนาคารโรงเรียนด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยค่ะอีกสักคนหนึ่งขอเป็นต้นน้ำค่ะต้นน้ำจับไมค์เลยต้นน้ำรู้จักสถานที่ไหนอีกคะ
6: สถานที่เตะบอล
0: สถานที่สำหรับเตะฟุตบอลนะคะหรือก็คือสนามใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะออกไปสำรวจสถานที่บริเวณโรงเรียนของเราดีไหมคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปสังเกตนะคะแล้วก็สำรวจสถานที่ต่างๆขอทำข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: เวลาที่

0: เรานะคะจะไปสำรวจสถานที่ต่างๆเราต้องเดินอย่างไรดี
1: เด
0: ินเดินให้เรียบร้อยเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าถูกต้องเลยจ้ะภาคินเพราะว่าพี่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเขาเรียนอยู่ถ้าหากว่าเราเสียงดังนะคะรบกวนไหมคะ
1: รบกวน
0: ถูกต้องเลยค่ะและถ้าเจอใช่ถ้าเจอบุคคลต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆต้องทักทายด้วยคำว่า
1: ด
0: ีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะออกไปสำรวจนะคะสถานที่ต่างๆนะคะในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาสนทนาสรุปกันพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้ไปเข้าแถวนะคะแล้วออกไปสำรวจกันเลย
1: เย้

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามฟุตบอลบริเวณหน้าโรงเรียนของเราค่ะซึ่งสนามฟุตบอลนะคะเด็กๆค่ะเราเนี่ยก็จะได้ใช้ตอนไหนคะเด็กๆบอกว่าตอนกีฬาสีนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสนามฟุตบอลของเรานะคะก็มีเสาธงด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมยอดเลยเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงคะกว้างไหมคะกว้างกว้างมากไหมคะว่างมากเลยดีใช่ไหมคะดีแต่สถานที่ต่อไปก็ดีไม่แพ้กันเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆเนี่ยไปพบกับสถานที่ต่อไปกันเลยไปมา

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารอาคารรวมใจนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของอาคารนี้นะคะก็ชื่ออาคารรวมใจต่อมานะคะเรานะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาสังเกตสำนักงานนะคะห้องพยาบาลและตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่ก็คือสหกรณ์ร้านค้านั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเข้าไปสำรวจด้านในกันนะคะ

0: ในห้องนี้นะคะก็จะจำหน่ายนะคะสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนค่ะรวมถึงเครื่องแบบของทางโรงเรียนเช่นชุดพละนะคะซึ่งก็จะมีคุณครูนะคะที่ดูแลห้องนี้อยู่เด็กๆรู้จักหรือยังคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยถ้าหากว่าเด็กๆนะคะต้องการอุปกรณ์การเรียนนะคะก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพามาซื้อนะคะที่ห้องสหกรณ์ร้านค้าของเราได้นะคะเอาละพร้อมที่จะไปผจญภัยในสถานที่ต่อไปหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมาอยู่ที่หน้าห้องพยาบาลของเรานั่นเองค่ะทางนี้เลยห้องพยาบาลของเรานะคะเป็นห้องที่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยป่วยนะคะก็สามารถที่จะมาขอยาได้หรือว่าให้คุณครูประจำชั้นนะคะพามาขอยาถ้าหากว่าประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะก็สามารถมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่นี่แต่ถ้าหากว่าโอ้โหเจ็บหนักเลยไปที่ไหนดีคะโรงพยาบาลเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะไปสถานที่ต่อไปเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นถ้างั้นเราไปกันเลยเย้

ตอนนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยอยู่กันที่ห้องสมุดนั่นเองค่ะซึ่งห้องสมุดนะคะก็จะมีหนังสือนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เด็กๆได้หาความรู้ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิทานสารานุกรมนะคะแล้วก็นิตยสารนะคะนี่ไหนลองดูหนังสือด้วยกันสิแล้ววินนี่ก็เติบโตเป็นกบหนุ่มมันตัดสินใจไปขอเป็นเพื่อนกับวินนี่อีกครั้งกบ

เป็นอย่างไรคะห้องสมุดเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาเด็กๆนะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปร่วมกันค่ะไปกันเถอะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะสนุกไหมคะโอ้โหเราได้ไปสำรวจนะคะในหลายๆที่นะคะของโรงเรียนของเราเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เลยนะคะเก่งมากๆเลยใครอยากออกมาบอกเพื่อนๆปลายทางบ้างนะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างขอเชิญขอเชิญขอเชิญขอเชิญโอติครับมาเลยเราไปที่ไหนมาบ้างคะโอติจับข้างบนนี้โอเคค่ะ
2: สนามบอล
0: สนามฟุตบอลใช่ไหมคะโอติสังเกตเห็นอะไรที่สนามฟุตบอลบ้างลูก
2: เห็นหญ้า
0: เห็นหญ้าเห็นอะไรอีกคะ
2: เสาธง
0: เสาธงโอติชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้โอติหน่อยครับต่อมาขอเชิญขอเชิญการ์ตูนค่ะการ์ตูนนอกจากสนามฟุตบอลแล้วเราไปที่ไหนมาอีกลูก
3: ห้องพยาบาล
0: ห้องพยาบาลการ์ตูนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: ที่ทำแผล
0: อุปกรณ์ทำแผลต่างๆใช่ไหมคะใช่เลยการ์ตูนนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าห้องพยาบาลเนี่ยมีอุปกรณ์ทำแผลด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรคะ
3: มีที่ที่เย็บแผล
0: โอ้โหมีที่เย็บนะคะไปเห็นตรงไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่มีแต่ว่ามีที่แน่ๆเลยมีเตียงใช่ไหมคะไว้สำหรับว่าใครเนี่ยที่ไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคะก็สามารถไปนอนที่ห้องพยาบาลได้แต่ถ้าเป็นไข้หนักจริงๆเลยให้ทำยังไงดีเรียกใครมารับดีคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้การ์ตูนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรคะว่าสถานที่นะคะของเด็กๆเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยสำคัญไหมคะสำคัญเลยห้องสมุดสำคัญไหม
1: สำค
0: ัญสิเพราะว่ามีไว้ทำไมคะ
1: เอาไว้อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือหาความรู้ขอถามใบเตยเตยเชิญค่ะใบเตยนอกจากห้องสมุดของเราแล้วเนี่ยใบเตยมีที่ไหนที่ใบเตยชอบอีกไหมคะ
2: อาคารรวมใจ
0: ใบเตยบอกว่าชอบอาคารรวมใจใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่นอกจากอาคารรวมใจนะคะที่มีห้องพยาบาลแล้วมีอะไรอีกคะที่ขายหนังที่ขายของใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรใบเตยจำได้ไหมไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรช่วยเฉลยดีไหมเตยเขาเรียกว่าห้องสหกรณ์ของโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เขาขายอะไรบ้างคะ
2: ขายชุด
0: อ๋อมีชุดมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เลยให้เ

0: เด็กๆนะคะปรบมือให้กำลังใจใบเตยหน่อยกล้าหาญมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะยังมีสถานที่ต่างๆที่เราอาจจะยังไม่ได้เดินไปสำรวจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะคะจะไปสำรวจนอกเวลากันดีไหมคะดีแต่ตอนนี้นะคะถึงเวลาพบกับกิจกรรมต่อไปแล้วพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้ทำปากจู๋น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบ

0: โรงเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารอื่นซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง 180

0: 86ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: มาเจอีคิงจุกกันแท้ๆ
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่1ผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกกันแท้ขี้จุกที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกกันแท
2: ้ขี้จุกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้บ่มีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุตัดแม
2: ่ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุตัดแม
2: ่ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาชวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี้
1: ขี้จุกกระแท้
2: จำไว้ให้ดีไผที่มาชวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องที่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลย

บางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเย้วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโอ้เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทราบกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ให้เด็กๆนะคะแบมือขึ้นมา2ข้างและทำตามคุณครูแพรวและร้องพร้อมกันว่า

0: ไปลับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกว้าวไหนตาใครลุกวาวแล้วบ้างหนูให้เอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากๆเลยและกิจกรรมที่3นะคะวาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ในวันนี้ก็คือเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่คือการพับกระดาษนะคะเป็นอาคารเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันเลยดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงนะเพื่อนๆไปทางนั่งตัวตรงเรียบร้อยแล้วมืออยู่ที่ตักด้วยนะกูแพลวรออนนท์อยู่อนนท์พร้อมหรือยังอนนท์ก็พร้อมแล้วอย่างแรกเลยนะคะเราจะมีกระดาษ A4 ค่ะเด็กๆนี่เลยและมีอะไรด้วย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอเราใช้ดินสอทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องเราใช้ดินสอเขียนชื่อเขียนตรงไหน
1: เข
0: ีย
1: น
0: ข้างล่างใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆ เขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูแพลวเนี่ยถึงจะมาแนะนำต่อมาเลยนี่โ
1: อ้
0: เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะสิ่งนี้นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะโดยกระดาษสีของคุณครูแพลวนะคะจะมีหลายขนาดนะคะแต่เป็นรูปเลขาคณิตอะไรลองนับพร้อมกันที่มุม
1: 1 2 3 4
0: มีกี่มุมคะ
1: 4 มุม
0: มุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะมีคืออะไรคะ
1: กาว
0: และ
1: ไม้ทากาว
0: ไม้สำหรับทากาวถูกต้องเลยนอกจากนี้เรายังมีนี่คืออะไร
1: ส
0: ีอะไรนะ
1: สี
0: เทียนและที่สำคัญคุณครูแพลวรออ่างเปาอยู่นะคะมีผ้าเช็ดมือด้วยใช่ไหมคะ

0: ใช่เผื่อว่าถ้ามือเราเลอะเนี่ยเราก็สามารถเช็ดได้นะคะเอาล่ะพร้อมที่จะดูวิธีการทำหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคุณครูแพลวเลือกกระดาษออกมา1แผ่นดีกว่าเอาสีเหลืองแล้วกันไม่เป็นไรค่ะเอาที่เด็กๆนะคะชอบให้เด็กๆนะคะวางกระดาษลงจากนั้นนะคะพับจากข้างบนลงมาเล็กน้อยไม่ต้องถึงครึ่งนะคะให้เด็กๆลองกะดูจากนั้นนะคะใช้นิ้วนะคะจับไว้ให้แน่นนิ้วอีกข้างนึงช่วยทำอะไรด้วย
1: ร
0: ูดเมื่อพับลงมาสักเล็กน้อยแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆดูที่มุมแรกให้พับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี
1: ้
0: เหมือนแล้วจริงเหร
1: อ
0: แต่เราจะใช้ด้านนี้ไหมไม่ให้เด็กๆพลิกไปอีกด้านหนึ่งจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะใช้กาวถ้าหากว่าเด็กๆเปิดกาวไม่ออกให้ใครช่วยได้คะคุณครูถูกต้องให้เด็กๆหันด้านนี้ก่อนนะแล้วเวลาทากาวถ้าเด็กๆคิดว่ากาวมันเยอะให้ทำยังไงดี
1: ปาด
0: ออกปาดธรรมดานะลูกไม่เอาปาดนะคะแหมมีตัว S มาด้วยลูกสาวปาดเนาะปาดธรรมดาเด็กๆสังเกตดูนะคุณครูแพลวเนี่ยใช้กาวพอดีนะไม่ได้ใช้เยอะหรือน้อยจนเกินไปถ้าใช้กาวน้อยจนเกินไปเป็นอย่างไรคะมันจะติดไหม
1: ไม
0: ่ติดถ้าเยอะเกินไปเป็นอย่างไรมันจะขาดเพราะว่ามันแฉะติดลงไปและให้เด็กๆนะคะใช้มือกดและนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นครบถ้วนหรือยังยังเราใช้อะไรต่อได้
1: ส
0: ีถูกต้องเลยคุณครูแพลวเนี่ยใช่ค่ะเราจะใช้สีเทียนในการตกแต่งนะคะให้เป็นอาคารอะไรของเราอาคารเรียนของเราย
1: ากไ
0: หมไม่
1: ยาก
0: จริงเหรอได้ค่ะนี่เด็กๆสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้และที่สำคัญข้างนอกนี้ข้างๆนี้ก็ตกแต่งได้ใครอยากจะต้นไม้สนามเด็กเล่นก็ได้แต่เด็กๆลองดูนะเราถ้าหากว่าคุณครูแพลวต้องการวาดพระอาทิตย์คุณครูแพลวจะเอาพระอาทิตย์เนี่ยไว้ด้านล่างได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะ
1: มันจะส่งแสงไม่ได้
0: ถูกต้องเวลาเราวาดรูปคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตสิ่งรอบๆตัวว่ามันสมเหตุสมผลไหมต้นไม้ไปลอยอยู่ข้างบนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้เป็นก้อนเมฆทันที
0: ใช่เลยค่ะใช่เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนำไปไหนดีคะ
1: ตาก
0: ไปตากให้แห้งใช่ไหมคะเยี่ยมยอดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วคุณครูแพลวนะคะถูกต้องให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวเปิด3มุมมุมแรกนะคะเป็นมุมหนังสือมุมที่2นะคะมุมบล็อกและมุมที่3นะคะก็คือมุมเกมการศึกษาและอย่าลืมนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยและเล่นเสร็จแล้วต้อง
1: ใช่
0: และต้องแบ่งใครด้วยคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนทุกคนเลยเราไม่เล่นคนเดียวเราจะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นเอามือลงเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกกิจกรรมที่สนใจได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

แอนดี้เป็นคนวาดรูปเก่งนะแพรชื่นชมใช่ไหมเก็บเลยเดี๋ยววันหลังนะใส่แฟ้มแล้วไปอวดคุณแม่ดีไหมจริงไหมยิ้มทีนึง

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยวันนี้ใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างนะขอเชิญคนแรกเป็นปังหอมค่ะเชิญค่ะผลงานอยู่ด้านหลังไปหยิบมาก่อนค่ะลูกมาเลยค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวล้มนะปังหอมถือไมค์คุณครูแพลวถือผลงานให้วันนี้ปังหอมทำอะไรบ้างคะ
1: หนูทำเป็นคนกำลังไปโรงเรียนค่ะ
0: คนกำลังไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนคนชี้สิลูก
1: อยู่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยโอ้ยมีเสาธงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปังหอมชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ดังนั้นปรบมือดังๆให้ปังหอมด้วยขอบคุณค่ะอีกสักคนหนึ่งได้ไหมขอเชิญพี่มาลิค่ะมาลิไปหยิบผลงานมาเลยไม่รู้สิอ่ะคุณครูแพลวถือผลงานให้อ่ะมาลิถือไมค์นะลูกอ่ะมาลิเล่าเลยผลงานของมาลิเป็นอย่างไรคะ
1: มีคลื่นทะเล
0: มีคลื่นทะเลใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ด้วยทะเลของมาลิตรงไหนคะชี้ซิ
1: ตรงน
0: ี้
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ทรายอยู่ไหน
1: ทราย
0: อยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอีกคะนอกจากทะเลมีทรายแล้ว
1: มีภูเขาม
0: ีภูเขาด้วยใช่ไหมคะเก่งไหมคะเก่งมาลิชอบไหมคะชอบปรบมือให้มาลีด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะให้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้นะคะและอย่าลืมนะคะให้กำลังใจเด็กๆ ด้วยนะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยเตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วย
1: ว้า
0: วโอ้ว้าวเลยเหรอพร้อมที่จะดูแล้วหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วค่ะนับพร้อมกัน1 2 3นี่เลยเรามาดูชื่อเกมพร้อมกันนะคะชื่อเกมของเรานะคะก็มีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่2โรงเรียนของเราชื่อเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นกันใช่เด็กๆลองสังเกตดูคุณครูแพลวเนี่ยนำเกมนะคะมาต่อเป็นภาพสมบูรณ์ให้เด็กๆดูดังนั้นนะคะในถุงเกมของคุณครูแพลวก็เลยไม่มีเกมใช่ไหมคะเพราะเกมอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะดูภาพสมบูรณ์พร้อมๆกันก่อนภาพสมบูรณ์นะคะก็คือเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นกันถ้าเด็กๆนะคะต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพนี้แต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนจุอย่าทำเสียงดังควรระวังผู้อื่นนัวหูเด็กเด็กต้องเกรงใจครูคุณหนูหนูอย่าทำเสียงดังอ่ะคุณครูแพลวกระจายชิ้นส่วนของเกมนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูแพลวเนี่ยจะลองเลือกชิ้นส่วนของเกมนะคะสัก2ชิ้นลองมาต่อเข้าด้วยกันดูซิว่าจะถูกไหมชิ้นแรกคุณครูแพลวจะขอเลือกเป็นชิ้นนี้เอถ้าคุณครูแพลวเอามาจับคู่กับชิ้นนี้จะใช่ไหมนะ
1: ไม่ใช่
0: ลองดูให้ครบทุกมุมก่อนจะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมนะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆบอกว่าถูกต้องอีกชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: ได
0: ้เอชิ้นนี้ได้ไหมนะ
1: ไม่ได้
0: เป็นชิ้นไหนดี
1: ช
0: ิ้
1: นน
0: ี้ล่ะ
1: ไม่
0: ใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เด็กๆบอกว่าอันขวาบน1 2 3
1: ถูกแล้ว
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องที่เหลือคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันคุณครูแพลวนะคะอยากพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาทำข้อตกลงกันก่อนใครจะทบทวนให้ครูแพลวฟังได้บ้างนะให้เป็นเช่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะไม่เป็นไรเช่บอกคุณครูแพลวเสียงดังๆเลยว่าเวลาเราเล่นเกมกันเราต้องเล่นอย่างไรคะถามพี่เช่
2: ต้องแบ่งให้เปลี่ยนกันเล่น
0: ต้องแบ่งปันกันเล่นใช่ไหมคะเปลี่ยนกันเล่นก็ได้ใช่ไหมคะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วย
1: เก็บ
0: แต่ก่อนเก็บต้องให้ใครตรวจความถูกต้องก่อน
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: หากว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะมาเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆนะคะขอคำแนะนำจากคุณครูด้วยและคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันมากมายเลยวันนี้ใครจะออกมาสรุปได้บ้างนะว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างขอเชิญข้าวหอมค่ะหอมออกมาหอมจ๋าหอมบอกเพื่อนๆได้ไหมว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะลูก
1: วาดภาพ
0: ข้าวหอมบอกว่าวันนี้เราได้วาดภาพด้วยใช่ไหมคะได้ทำอะไรอีกลูก
1: ติดกระดาษ
0: ได้พับกระดาษแล้วก็ติดลงไปนะใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะจำได้ไหมเป็นรูปอะไรคะ
1: อาคาร
0: เป็นอาคารเรียนปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยอีกคนหนึ่งขอเป็นคนที่ไม่เสี่ยงและยกมือขึ้นขอเชิญปั้นครับปั้นครับมาปั้นมาทำแบบนี้น่ารักไหมคะบ่นแบบเพื่อนๆเมื่อสักครู่ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องให้เกียรติใครด้วยให้เกียรติเพื่อนที่เดินออกมาใช่ไหมคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้นะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมให้เกียรติเพื่อนๆนะคะที่ออกมาพูดด้วยและให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะพี่ปั้น
1: ศิลปะสร้างสรรค
0: ์ปั้นบอกว่าได้เรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์และได้ไปสำรวจอะไรด้วยวันนี้อย่าจับข้างล่างนะโอเคค่ะสำรวจโรงเรียนไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปั้นชอบที่ไหนมากที่สุดลูก
1: ที่โรงเรียน
0: ปั้นชอบทุกๆที่เลยใช่ไหมคะในโรงเรียนใช่ไหมปรบมือให้ปั้นด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะรวมถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เราได้พาเด็กๆเนี่ยไปที่ไหนบ้างสนามอะไรคะสนามฟุตบอลใช่ไหมคะไปที่ไหนอีก
2: ไปห
0: ้
2: องพยาบาล
0: ไปสหกรณ์ใช่ไหมคะและที่เด็กๆชอบมากเลยไปห้องถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นเด็กๆที่ไปเล่นมุมบล็อกนะคะเด็กๆเนี่ยต่อด้วยกันเล่นด้วยกันนะคะรวมถึงสามารถแสดงบทบาทสมมุติได้ด้วยคุณครูปลายทางนะคะสามารถสังเกตเด็กๆได้นะคะระหว่างที่เด็กๆเนี่ยเล่นบล็อกสามารถถ่ายรูปเด็กๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการได้ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้คุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจและช่วยกันเก็บเกมได้อย่างยอดเยี่ยมปรบมือให้ตนเองดังๆเลยแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรหมดลงแล้วดังนั้นร้องเพลงกันก่อนที่เราจะไปกันได้ไหมได้1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุนี้หากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบ

0: และปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงผู้มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำ

0: งในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้สมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรบ้างผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อละละคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มพอหมดหน้าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ไร008
1: รู้ได้ไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: ครับผม
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มถ้างั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณอาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
7: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
7: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
7: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
7: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปของพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะ
0: กันลื่นนะ
7: กันลื่น
0: ครับ
8: ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
7: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
7: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์
8: ต้องมี
7: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
8: แล้วแว่นตาเนี่ย
7: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
8: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
7: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
9: ่เล็กๆไปเลย
0: สู้ๆ
9: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
9: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
0: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วหล่อกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทหนึ่งคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรัดทรงตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำปั๊บรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ครับตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายสบายเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: น
0: ี
1: ่นี่คือสต็อกนะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์คนี่แหละครับ
2: การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทย

0: เขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
1: ครับ
0: เขาเรียกรุ่นเวนเทแลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
0: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: รุ่นไวอาก้าไหนอย่างไวอาก้า
0: คือรุ่นเวนเทแลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
1: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ไหมใช่ยาเสริมถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
0: พอได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
0: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
0: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏายมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
4: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
0: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
5: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
5: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
5: ขึ้นได้เลย
4: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
5: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
5: คือติดเครื่องได้เลยครับ
4: โอ้เดินเบานิ่ง
5: แล้วระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
4: ครับ
5: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะครับ
4: ครับ
5: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
4: มันบิดไม่ได้
5: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
4: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
5: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: ครับอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
5: ครับ
4: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
5: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
4: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
4: อ้าวลงน้ำครับผม
6: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
7: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเป็นคนกำลังครับผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
6: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
7: จับตรงนี้ไปก่อน
6: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
7: แล้วยังไงครับ
5: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
7: ไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
5: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
7: เหรอ
5: ครับผม
7: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
5: ตัดขึ้นไปเลยครับ
7: อ
5: ย่างนี้เลย
6: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
7: ได้พี่
5: ลองดูเลย
7: ฮะ
5: ไปเลย
6: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่ร่วง
4: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
5: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีหนึ่งครับ
4: พร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
5: เร่งเครื่องไปเลย
4: สู้สู
5: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
4: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
5: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
4: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
5: ๆขับกินลมอ่ะ
4: ก
5: ิน
4: ลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้มั้ยพี
5: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
4: ดิบหน่อยดิบหน่อยรอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
5: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
4: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้ว ภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
5: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรครับพี่ตายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
5: ้แ
2: ล้วผมจะมาอีกนะ
5: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
5: ครับผม
4: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
5: ครับผม
4: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวท้อง
5: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับจบจากภารกิจแล้วก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวท้องนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับนะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
8: พยักร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
5: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
9: ครับผม
5: เป็นยังไงบ้างครับ
9: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
5: ครับ
9: คุณพยักร้าย008
5: ครับ
9: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
5: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
4: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
9: คุณนั่นแหละที่เขาบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
4: ครับผม
9: ผมต่อรองเหลือ5
5: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
4: ว่าก่อนลงน้ำ
5: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
4: บ้าน
5: ครับ
4: ว่าโรคบ้าน
2: ผมเป็นนะคุณหมอ
5: คร
2: ับ อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
4: ครับ
2: ค
4: ือ ครับเป็นอา
2: การมันเกี่ยวไหม
5: ครับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
2: ใช่ไหมครับ
5: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
4: คนละอย่างกันใช
5: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆ
2: ครับ
5: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็จะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
2: ผมลุกเร็วไป
5: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
2: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
5: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็ จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
2: จนมันจะหายไหมครับ
5: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถ

0: ได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ถ
0: ้
2: าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทอง
4: แล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน้องใหม่ลำนุนครับ
5: เปิดตัวน้องใหม
6: ่ซีดูครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
7: ไม่ต้องไป
2: เขาไม่ต้องไปอ่ะโอ
8: ้บอกเราไม่ต้องไป
7: ค
2: ุ
7: ยตรงน
2: ี้
7: แล้ว
2: คุยตรงนี้โอเค
7: พ
2: ิ
7: เศษยังไง
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
4: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
2: ผมแสบตาคุยกับพี่เลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย

0: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
1: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้อสู้สู้
0: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
2: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
2: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
4: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเดินผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
4: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
2: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
4: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
2: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
4: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
2: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
2: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
4: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
4: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุป

0: ใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบมาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: ได้ความร
7: ู้
6: เยอะเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว

0: ไม่อย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถ แต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90%

5% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: ส่วนสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ดีอาร์คองโกและยูกันดานะคะก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า600คนเสียชีวิต139คนค่ะซึ่งการระบาดในครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งก็พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาโดยจะคุมเข้มค่ะมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พบการระบาดนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศ

0: ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558และก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประกาศดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
1: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ประกอบด้วย2มาตรการสำคัญครับได้แก่มาตรการแรกคือมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินโดยสายการบินต้องแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card คนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินสายการบินต้องส่งรายชื่อของผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางได้รับทราบล่วงหน้าการคัดกรองอาการรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและมาตรการที่2คือมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าควบการตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงโดยผู้เดินทางจากเขตโรคติดโรคนะครับต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตม.โดยเจ้าหน้าที่จะวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน
0: กรมควบคุมโรคค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422
1: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเรื่องของการดูแลรักษาระบบการแยกโรครวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตแต่ทั้งนี้ย้ำว่ายังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยของสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสม
0: อด้านนายแพทย์เทอร์รอสอัดอาดอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไวโอลาที่มีการระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและยูกันดาเวลานี้ยังไม่เข้าขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วก็เสี่ยงระบาดสูงทั่วแอฟริกาโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดอิตูรีในดีอาร์คองโกซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดและเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาที่จะนำวัคซีนและยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาใช้ในการยับยั้งการระบาดหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมกันเกือบ140คนเนื่องจากไม่สามารถที่จะรอให้วัคซีนที่ต้านเชื้อได้จริงพัฒนาสำเร็จในอีก9เดือนข้างหน้าได้ซึ่งถือว่าล่าช้าจนเกินไปทางนี้ค่ะวัคซีนดังกล่าวนั้นจะเป็นวัคซีนต้นแบบที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูที่ระบาดในเวลานี้ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออยู่อีกมากถึง600คนค่ะ
1: กลับมาที่บ้านเรานะครับติดตามความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์กันนะครับมีการเปิดภาพจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์จากห้องคนขับนะครับเผยเห็นชัดเรื่องของสัญญาณธงแล้วก็สัญญาณไฟก่อนที่จะถึงจุดตัดแยกอโศกขณะที่ขบวนที่ใช้ทดสอบนะครับก็ไปใช้รถไฟบรรทุกสินค้าเหมือนวันที่เกิดเหตุจริงซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเร็วในระยะเบรกและหลังจำลองเหตุการณ์แล้วนะครับชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของ

0: นายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การในเรื่องของข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดสืบสวนสน.มักกะสันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนครับใช้หัวรถหัวจักรนะครับหัวของรถจักรแล้วก็โบกี้ตู้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแต่ว่าโบกี้รถไฟที่ใช้ทดสอบเมื่อวานนี้ไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าเช่นเดียวกับในวันที่เกิดเหตุโดยขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางเกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทางคือ 9.2 กิโลเมตรครับภาพจากห้องคนขับรถไฟเนี่ยพบแบบนี้ครับว่าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือบริเวณถนนเพชรอุทัยเนี่ยซึ่งห่างประมาณ550เมตรครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็ได้มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขอสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายค่ะมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงนะคะจากการสังเกตก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงสีเขียวพร้อมมีการกดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคร่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับที่บริเวณเส้นทแยงเหลืองอย่างเด็ดขาดทั้งนี้แม้ว่าจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมท้ายแถวจากแยกอโศกเพชรบุรีผู้ขับขี่ก็จำเป็นจะต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือก่อนถึงทางรถไฟคืออย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะคะเพื่อรักษาระยะความปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตในวันจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ารถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์นั้นไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันที่เกิดเหตุซึ่งน้ำหนักก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยโดยพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ระบุว่าเป็นการจำลองขบวนรถโดยสารไม่ได้เป็นขบวนสินค้าแต่หลักปฏิบัติการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ
1: ไปดูคดีจับบ่อนการพนันกันบ้างค่ะล่าสุดทางตำรวจหนองปลือได้นำกำลังบุกทลายเป็นบ่อนวิ่งนะคะที่เช่าพูลวิลล่าหรูเปิดวงพนันหวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะสามารถจับนักพนันแล้วก็พนักงาน18รายพร้อมกับมีอุปกรณ์พนันครบชุดแล้วก็เป็นซิปเงินสดกว่าครึ่งล้านค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าภายในบ้านพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มบ่อนวิ่งลักลอบเปิดเล่นการพนันใช้วิธีเช่าบ้านพูลวิลล่าค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการนัดหมายเฉพาะกลุ่มนักพนันต่างพื้นที่เข้ามาเล่นการพนันซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถจับกุมนักพนันแล้วก็พนักงานบ่อนได้รวม18คนเป็นชาย5คนหญิง13คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่แจกไพ่4คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไพ่หลายสำรับแล้วก็ชิปแลกเงินสดมีตั้งแต่50บาทไปจนถึง 50,000 บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าเจ๊ติ่งนะคะอายุ41ปีให้การบอกว่าเพิ่งเปิดให้เล่นพนันเป็นวันแรกค่ะลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เลือกเช่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเน้นนะคะในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ยากต่อการสังเกตโดยเปิดรับพนันทั้งขาจรแล้วก็มีขาประจำค่ะขณะที่นักพนันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ให้การสอดคล้องกันว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นพนันเป็นวันแรกค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลบอกด้วยนะคะว่าจากลักษณะอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ก็เชื่อว่าเป็นขบวนการเปิดบ่อนในลักษณะมืออาชีพเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ๊ติ่งพร้อมพนักงานผู้เล่นการพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือ

0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็มีการชี้แจงการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซมาพูดคุยกับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและหลังเสร็จสิ้นภารกิจกลับมีการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความเรียบร้อยแล้วพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่19พฤษภาคมได้มีการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซเข้าพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวกรนภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที่ความรู้สึกของครอบครัวและความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นอิหม่ามมะนาเซครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้กระบวนการตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเข้าใจและการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและความเคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
0: ถ้าพูดถึงสภาพในบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลบ้านโตกค่ะไปดูภาพสถานการณ์นะคะช่วงที่น้ำป่าสีขุ่นดำเลยค่ะจากเทือกสันตาเพียหลากมาตามลำคลองบ้านโตกตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คือกระแสน้ำที่หลากมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่งผลให้น้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13ที่ตำบลบ้านโตกและถนนหมายเลข21ระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะหลังก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอเพชรบูรณ์ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็หยุดตกการจราจรบนเส้นถนน21สัญจรได้ตามปกติส่วนความเสียหายทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กับก็รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักนอกจากมีเหตุน้ำป่าหลากที่ตำบลบ้านตกแล้วครับในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักก็มีดินสไลด์ทับผิวทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกห้วยสัมมะขาวช่วงก่อนที่จะถึงถ้ำผาหงฝั่งหล่มสักนะครับโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ก็เข้าคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแล้วขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักขอให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ตำบลหนองกระเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักฉบับที่17เมื่อเช้านี้นะคะโดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองซึ่งเจอปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีครับปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดจัดซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเต็มรูปแบบโดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการโดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายครับคือนายชูชีพพงษ์ชัยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นการถอด

บทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่สายดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความสูญเสียมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมน.จังหวัดและภาคีเครือข่ายกู้ชีพ

คะได้แก่สถานีที่1ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายจุดนี้จะมีการวางแผนแล้วก็เป็นการสั่งการค่ะส่วนสถานีที่2นะเป็นการค้นหากู้ภัยทางน้ำที่หนองน้ำพุบ้านจ้องตำบลป่งผาอำเภอแม่สายสถานีที่3ค่ะการอพยพประชาชนที่ชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงอำเภอแม่สายสถานีที่4มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและจุดที่5ก็คือการแพทย์สาธารณสุขที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกค่ะจะดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ระบบสุขอนามัยรวมถึงสถานีที่6นะคะปฏิบัติการทางอากาศที่บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วง

0: ปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผล

0: ประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
0: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดดีเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: ณใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้
5: ๆเหมือนจะอ้วกอะอาเจียนอะ
6: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
7: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
8: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค่ะ
8: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
9: ปากปากปากปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
8: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
9: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
8: เหมือนเดิมไหมแม
9: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
10: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
9: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
8: อ้าว
9: ใช
8: ่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
9: ค่ะ
8: เขามีตำแหน่งมามอบให
9: ้จริงเหรอคะ
8: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
11: มิสอนามัยค่ะ
8: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
9: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
8: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
10: เดี๋ยวมงหายใช่ไหมคะ
8: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
10: ไม่น่าดีนะ
8: ครับเดินเล่นข้างในดีกว่านี่พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
8: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
12: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
8: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
12: ใช่ค่ะ
8: สุดยอด
10: เนี่ยค่ะ
8: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
12: ตึกเนี่ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
8: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
12: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
8: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
9: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค่ะ
8: อะไรฮะ
9: โรคใจอ่อนไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
10: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
9: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
8: ทำไมฮะ
9: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
8: มึนมีเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
9: ยังไงคะ
10: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
9: ่
10: ะ
9: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัว
8: เวียนหัวธรรมดา
10: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
8: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
10: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่า มีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
8: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหม

0: อย่าปล่อยเอาไว้ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
1: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
2: 66
1: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆ
2: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยอ่ะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
1: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
2: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริ
1: งหมอกิ๊บแพนในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
0: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทลายโจรเงี้ยค่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจร
1: นี่
2: ค่ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
1: อ๋อเหรอ
2: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
1: โดนแบ่งๆมาบ้างสิ
2: เปล่าเรื่องแต่2กอง
1: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
5: ชื่อกัญญาราดาลึกชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
1: เอ้าตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊บแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
2: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
1: ผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
2: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมการเวียนศีรษะ
1: ก่อนถามไปคุณหมอกิ๊บลองอธิบาย
2: คนละกิ๊บ
1: มีสองกิ๊บงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊บอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
0: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
2: ไม่
0: แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
1: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกดค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
1: ไม่รู้คืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: แล้วก็กำลังป่วยออก
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
1: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
2: ใช่เมียคุณอ่ะ
1: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
4: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
0: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
2: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากัน อะไรเงี้ยเหรอคะ
0: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
2: นี่นะศีรษะยังงงอยู
1: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
0: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆเราหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าใช่ค่ะ
1: ไม่ทานเค็มไหม
2: เค็มค่ะ
0: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
1: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งกริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1 นาทีค่ะ
1: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
0: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่น

0: เคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
1: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
2: อ๋อเหรอมันเสื่อม
0: ใช่ค่ะเวลาสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็ตามอายุ
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
3: 66ค่ะ
2: บ้าบอนะใจว่าไปนะกะเต็มที่39อ้าวๆไ
3: ม่น่าลูกถึงจะเลยลูกเป็นคนอยู่เป็นนะ
2: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
0: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
2: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
3: ไม่จ้ะ
4: ยังไม่เอาใช่ไหม
3: แม่ทานยาหอมทุกเช้าใช่ไหมสดชื่น
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: 49ครับทำไมแม
3: ่ตกใจ
2: ทำไมอ่ะ
3: ดูไม่ถึง
2: บ้าบอ
3: ไม่ซ้ำสิ
2: ว้าบ้าโมเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว่าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะฮะ
3: ชัยร้ายมากเลย
2: โลลี่
0: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะ
3: อ้วน
0: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นใช่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
2: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเรียกไง
3: ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
2: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
0: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
2: เพราะฉะนั้นคือรสชาติของสมุนไพรต่าง
0: ๆ
2: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
0: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
2: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
0: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
3: ใช่เช่นแบบวันนี้แพ้อย่างเงี้ย
0: ใช่
2: อ๋อล้างจืดช่วยได้เหรอ
3: ใช่
2: ดื่มก่อนกินเหล้า
0: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
2: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
0: ศึกษามาใช่
2: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
3: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
2: เอาไปแบบนี้
0: ไปต้มเหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
3: เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
0: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
2: ใช
0: ่
2: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
0: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
2: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
0: มีแต่น้อย
3: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
2: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
3: ไม
2: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
0: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไข้เจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข้อ๋อ
2: เหรอฮะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
2: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
0: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
3: ม
0: ใช่อยู่ก็โดน
2: จริงป่ะ
0: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
2: เราไม่รู้
0: อันนี้อมได้เลยค่ะ
2: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าอ้าวแบ่งกันอ่ะเอาละรีบ
3: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาเนี่ยฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
0: ต้องโดนตะบางเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่ค่ะขมหมอ านเป็นลมขมเป็นยาลูก

0: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่2อันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้มั้ยคือไม่อยากเป็นนาน
1: ไม่ไหวหรอกไม่อยากเลย
0: ผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
4: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
0: ได้ค่ะมาห่ออ
5: ร่อยค่ะหอม
0: แล้วแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: ฮะ
5: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
6: รุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนส่งโดนเส้นแบบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรให้ผมบ้างแม่
5: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
0: สาธุ
5: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
0: โอ้สาธุ
5: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
0: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
5: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะล
0: ืมพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
5: สบายมาก
0: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
7: ชื่อไมค่ะ
0: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
7: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
0: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะ
0: เจ๊แม่รู้สึกไงครับตอนนี
5: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีก
0: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
5: เออไม่เจ๊เลย
8: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี้ยเนี่ยมีกี่แบบอะคะ
7: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
8: ได้ความงามก็ได้
7: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
0: นวดหน้าเรียวมีไหม
7: มีนวดหน้าเพื่อความงามม
0: ี
7: ความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
0: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
5: ชุดใหญ่มาเลยจัน
0: เพลินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
6: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
0: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
5: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
5: โอ้โห
0: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ฮะ
5: ใช่ค่ะ
0: ล้างแบงค
5: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
0: จ
5: ริง
0: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นน่ะ
5: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
0: ุขเรากลัวด้วยใช่ไห
5: ม
0: เพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันมาบ้าง
5: ใช่ค่ะใช่
8: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
5: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเผอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
0: แม่ก็อาย
5: อาย
0: หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
5: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
0: ก็ปกตินี
5: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้า
0: สบู่แยกกันหมด
5: ใช่จะไม่โดนส่วน
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะลูก
0: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
5: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละอ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
0: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
5: ไม่ก็มันมีขาสั้น
0: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อย
5: มันมีบ็อกเซอร์
0: นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
5: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก

0: เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
1: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกันอันนี้ของจริงค่ะลูก
2: แม
1: ่จ้ะลูก
2: นี่เราเอากันจริงจัง
0: เอามาละ
1: เนี่ยทุกสิ่งอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
0: ุ
1: ขภาพเชื่อแม่จ้ะลูก
0: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
1: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
0: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
3: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานติดหรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
1: เผาเลยไหมคะ
0: เราไม่น่าเป็นคนใจร้อน
1: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
0: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
3: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
0: า
3: ะ
0: เออๆทำใจแล้วเนาะ
4: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
3: จะเป็นตัวของเมทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
1: เออเป็นไงลูก
0: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอ่ะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
1: ่
0: ใช่ป่ะ
3: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
0: เอาเลยจัดมาจัดมาเลย
4: ใจค่ะ
3: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
4: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค่ะ
3: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
0: อ๋อเงี้ยขึ้นมาอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
1: พี่กอล์ฟก็เลยรอดตัวไป
0: แม่เอ๊ะยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
3: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช
0: ่มีหนึ่งฉายานะครับคนจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
1: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
0: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออแม่อีกก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
1: มันมีความสุขก็มันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
0: เอาเหรอตำรวจเอาไหม
1: เอาค่ะแต่รับไปอย่างงง
0: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
1: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ทานให้รู้
1: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
0: ้แม่ตอนแรกก็มาสวย
1: ๆ จริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
0: จริง
1: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
0: เ
1: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
0: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
4: ประจำเลยค่ะ
0: แสดงว่าชอบทานผัก
4: ใช่ค่ะ
0: หมอนะคะปกติชอบทานผักไหมฮะ
4: โอ้ยกินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
0: มาฮ
1: อร่อยนะคะ
0: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อน

0: วันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
1: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
2: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
0: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
1: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้อง
0: นะแปะซ่า
1: อร่อย
4: ใหญ่พาซ่า

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งและก็ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนานๆทีจะได้มาพบกับท่านวันนี้ได้บันทึกรายการธรรมะนะครับเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยวันนี้เราสัญจรมาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่ง เนื้อธรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สตินะฮะแล้วก็การฝึกสมาธิการเพิ่มพลังสมาธิเพื่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้โยมก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในมหายานซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็มีอยู่ทั่วโลกก็เป็นทุนเดิมที่เรารู้กันก็อย่างเช่นที่เมืองจีนเมืองยวนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตนะฮะภูฏานต่างๆเหล่านี้แม้แต่เวียดนามเองเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เรารู้จากการแนะนำนิกายเซนหรือว่าครูบาอาจารย์นิกายสายเซนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันคุ้นเคยอยู่แล้วเราต้องมาคิดว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยถ้าจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาทั้งๆที่มีศึกสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะเหตุที่ต้องเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนามีของดีที่ทำให้ประเทศชาติเหล่านี้มองเห็นแล้วก็ได้นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติของชาติทั้งหลายเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าศึกสงครามจะผ่านพ้นอะไรไปแล้วต่างๆก็ตามแต่คำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายแนวทางสมาธิแบบเซนเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่สมาธิแบบเซนคือสมาธิแบบไหนสมาธิแบบเซนคือสมาธิที่มีพลังสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่ฝึกแล้วก็เพื่อเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงการพัฒนาจิตอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนากายไปร่วมกันกับการพัฒนาจิตควบคู่กันนะเอาอีกอันนึงนะครับแนวทางการฝึกเนี่ยมันมีฝึกแบบสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือสมาธิที่ทำแล้วเข้าสู่ความสงบนะฮะก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นจะเป็นสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตามันก็จะพัฒนาเฉพาะจิตของเราอย่างเดียวแต่พัฒนาจิตของเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งมันก็ได้แค่ความสงบนิ่งในใจแต่ถ้าออกจากสมาธิออกมาแล้วนะฮะก็ยังใจร้อนและวุ่นวายเหมือนเดิมอย่างหลายๆคนเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดก็จริงไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดก็จริงแต่พอกลับมาที่บ้านกลับเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมบางคนนี่ใจร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกมาโวยวายลูกด่าลูกว่าลูกว่าหลานเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดไปอย่างนั้นทั้งที่ท่านก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าตรงนี้ให้โยมได้เข้าใจแล้วเราจะได้เลือกในการที่จะฝึกสมาธิแบบไหนจึงจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันชีวิตสมาธิที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเราพร้อมต่อการทำงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเราไม่พร้อมในการทำงานเราไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราไม่มีความรักในการในงานมันก็ทำไปเซ็งไปทำไปเบื่อไปใช่ไหมเผลอๆทำไปบ่นไปทั้งบ่นทั้งเบื่อผลสุดท้ายมันก็ไม่มีความเจริญในการงานเพราะใจมันไม่พร้อมในการทำงานจะทำยังไงให้ใจมันพร้อมในการทำงานใช่ไหมมันจึงจะทำให้งานนั้นเนี่ยเจริญรุดหน้าไปได้นะวันนี้จะมาคุยอยู่ใน2ประเด็นตรงนี้ให้โยมได้เคลียร์แล้วจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับในประเด็นที่1ต้องเข้าใจคำว่าสมาธิก่อนส
มาธิคือการตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นในที่นี้นะครับก็คือตั้งใจมั่นในใจนะฮะตั้งใจมั่นในใจของเราพอตั้งใจมั่นในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างมาจากจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยนะฮะจิตที่มีพลังนี้จะนำให้ก่อเกิดประโยชน์ตามมาที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก่อกำเนิดจิตที่เป็นพลังเนี่ยอยากจะบอกกับญาติโยมว่าเราต้องฝึกสมาธิมีข้อแม้คือต้องฝึกสมาธิเริ่มต้นคือเกิดจากสมาธิหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยนะครับก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเรากายของเราดูเสมือนกับถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เคลื่อนที่แต่จิตของเราเนี่ยมันจะฝัดแกว่งมันจะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนาสองอย่างควบคู่กันก็คือพัฒนากายกับพัฒนาจิตใช่ไหมฮะเพราะการมีสมาธินี่ก็คือการเอาจิตเนี่ยมาไว้ในกายนะเอาจิตมาพักไว้ในกายมีกายเป็นฐานมีกายเป็นที่ตั้งก็คือเอาจิตมาเข้าถ้ำนั่นแหละถ้ำก็คือกายให้เอาจิตเอาความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมาไว้ที่กายของเราให้ได้ก่อนอันนี้ประการที่หนึ่งจะต้องทำให้ได้การฝึกตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์ที่มีพลังอารมณ์ตั้งมั่นพลมอันนั้นเนี่ยนะจะต้องฝึกสม่ำเสมอวันแล้วเริ่มต้นในสักวันละ5นาทีเสียสละให้ตัวเองได้ไหมโยมวันละ5นาทีนี่โยมต้องถามตัวเองนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องประการแรกเนี่ยคือจะต้องเชื่อนะต้องเชื่อคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธองค์นะถ้าตราบใดที่เรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นคำสอนของพระองค์ก็ทันสมัยเสมอมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตไว้ในกายของเรามีกายเป็นถ้ำเนี่ยตรงนี้ถูกทางแล้วอาจจะไม่ต้องไปฝึกตามป่าเขาลำเนาไพไม่ต้องไปนั่งในถ้ำให้ยุงกัดไม่ต้องไปนั่งเสียงงูจงอางนะถ้ำที่อยู่ในกายของเราเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าโยมยอมรับว่าถ้ำก็คือกายของเราได้เมื่อไหร่นะโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้างั้นโอกาสที่เราจะฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะถ้ำก็คือกายของเรากายเป็นที่พักของจิตไงนะพอจะรู้หรือยังว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะฟุ้งจิตมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมากระทบแล้วเนี่ยพอจิตเรารับรู้อารมณ์แล้วถ้าเรายังไม่รู้เรานิ่งไม่เป็นหยุดไม่เป็นนะมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็จะฟุ้งซ่านจิตของเราทุกวันนี้มันคุ้นเคยอยู่กับการคิดอยู่กับการปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกปรุงแต่งภาษาชาวบ้านก็คือคิดนั่นแหละพออะไรมีอารมณ์มากระทบปั๊บจิตมันจะรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากแล้วมันก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีปรุงแต่งไปสองทางไปทางอกุศลไปทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นถ้าปรุงแต่งไปในทางดีก็มองโลกในแง่ดีจิตก็จะเอิบอิ่มเบิกบานแต่ในขณะเดียวกันปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะมันก็จะทำจิตให้เราเศร้าหมองนะมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมมันจะมีอยู่3ตัวตัวโลภตัวโกรธตัวหลงหรือว่าตัวรักโลภหลงต่างๆเหล่านี้ตัวพวกนี้แหละมันมักจะมากวนใจให้เราทุกข์นะพอเราได้ดังใจมันก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าได้มีได้เป็นได้สมใจอันนั้นมันก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมันก็ทุกข์
โยมศึกษาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราจิตใจอันเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยนะมันคือใช้อันเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราเอาตัวรับรู้อารมณ์มาไว้ในกายนะไว้ในกายของเรานะโยมเริ่มต้นมันจะสงบการที่จะเอาจิตมาไว้ในกายของเราได้เนี่ยบางคนถ้าฝึกดีแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเพียงแค่นั่งสงบนิ่งไม่นานจิตมันก็จะมารวมอยู่ในกายแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยโยมที่ทำมาหากินทำการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากที่จะให้เอาจิตมาไว้ในกายเพราะอะไรเพราะเรื่องวันมันเยอะเหลือเกินเต็มหัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะตื่นมาตอนเช้ากูรีโกจอตื่นแต่งอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมการที่จะไปทำการทำงานเผื่อเวลาไว้อีกบางคนกับที่ทำงานกับที่พักอยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาก็จะไปแย่งขึ้นรถเมย์กับเขาแย่งขึ้นรถสาธารณะขับรถขับราก็ต้องคิดมีเงินเติมน้ำมันหรือเปล่าระยะทางจะไปเข้างานทันไหมแปดโมงอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดมาตั้งแต่เช้าเลยโยมแล้วจะให้เขามีเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันยากแต่อาตมามีวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือต้องฝึกอันนี้ประการที่หนึ่งคือต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้อย่างน้อย5นาทีวันหนึ่งนี่ให้ตัวเองได้ไหม5นาทีเราต้องถามตัวเองก่อนอยากจะมีความสุขก็แบ่งเวลาให้ตัวเองได้นะถ้าอยากจะมีความสุขนะต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้เริ่มต้นที่5นาทีนี่พระอาจารย์จะบอกให้หามุมเงียบๆให้กับตัวเองสัก5นาทีหรือว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เงียบอ่ะจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่อย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ที่เงียบสัก5นาทีนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมให้ได้ทราบอ่ะถ้าเรามีมุมนะ5นาทีได้หรือ10นาทีได้ยิ่งดีเลยแต่อาตมามองว่าปีกเวลาให้10นาทีนี่ยากอยู่นะโยมต้องทำการทำงานนะถ้า10นาทีนี่ยากอยู่เอาแค่5นาทีโยมหามุมให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะพอเราหามุมให้ตัวเองได้แล้วนะครับหามุมให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักการกำหนดจิตนะฮะการกำหนดจิตที่ว่าคือการเอาจิตไว้ในกายของเราให้ได้ประมาณ5นาทีนะตัวนี้เริ่มต้นหลังจากนั้นโยมก็บริกรรมคาถาอะไรก็ได้ที่โยมถนัดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นอนีถอฮุกอนีถอฮุกนี่ยาวไปอีกเอาสั้นๆนะฮะโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงนี่ชาวพุทธมหายานเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะคาถานี้ก็เป็นคาถาแห่งการสงบจิตเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตไว้กับกายเอาไว้ในกายโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวจูงจิตเข้าไปสู่ความสงบในกายอันนี้แหละจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้โยมเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราต้องเอาปลั๊กใช่ไหมไปเสียบเต้าเสียบพอไปเสียบแล้วไฟมันจริงจะวิ่งผ่านปลั๊กตัวนี้เข้าไปสู่โทรศัพท์ฉันใดอุปมาร่างกายของเราชีวิตของเราตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยคือโทรศัพท์เครื่องนั้นนะพลังงานที่จะมาเนี่ยนะฮะพลังงานที่จะมามันจะต้องมาจากการบริกรรมก็คือการใช้พระคาถาบริกรรมท่องพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเราที่บริกรรมพุทโธเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในกายให้โยมบริกรรมตรงนั้นล่ะให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆสัก5นาทีก่อนยังไม่ต้องเริ่มนานถ้าเริ่มนานมาหลับเริ่มนานแล้วหลับเลยหัวซุกหัวสุนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งนิ่งสัก5นาทีพอจิตสงบแล้วนะครับพลังจิตมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่อ่ะไฟมันจะค่อยๆเข้ามา
ฝึกทีละ5นาที5นาทีพอแล้วเริ่มต้นแค่นี้ก่อน

นะฮะแล้วเดี๋ยวพลังทอมันเข้ามาได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังพลังนั้นคือพลังจิตที่เกิดจากสมาธิคือพลังสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่ก่อเกิดจากการฝึกจิตพลังตรงนั้นน่ะท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะสมาธิก็เป็นแค่คำพูดถ้าเห็นอยู่ในหนังสือก็เป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเท่านั้นแต่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่เอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งตั้งแต่เกิดนะตั้งอยู่จนกระทั่งถึงวันตายญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเกินอายุ60ปีแล้วบางคนเกษียณอายุแล้วผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายมหาศาลในชีวิตนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าจิตยังไม่สงบเลยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลกังวลหนึ่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินทางไปพบหน้าเพราะวันพบนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอะอายุมากแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะครับมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกับเยอะมากนะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าบัดนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ความสุขต้องสร้างเองประการที่หนึ่งต้องสร้างเองต้องมีเวลานะครับต้องเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วก็2เริ่มฝึกบริกรรมพระคาถาที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจูงจิตให้เข้าไปสู่ในกายของเราซึ่งกายของเราก็คือถ้ำที่สงบนิ่งพอจิตโยมเข้าไปรวมอยู่ในใจกลางกายแล้วนะฮะมีคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะพลังจากความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับเป็นพลังบริสุทธิ์เหมือนกับพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังกำแพงแก้วมันจะเหมือนกับมีแสงสว่างค่อยๆเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขยายแสงสว่างนั้นให้ห่อหุ้มกายของเราไว้ดุจเหมือนกับลูกแก้วนะครับดุจเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางลูกแก้วความสงบมันเกิดจากลูกแก้วเล็กๆคือความสงบตัวนั้นแหละอุปมาเหมือนกับลูกแก้วที่ใสแล้วพอเราบริกรรมนานเข้าลูกแก้วนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลูกแก้วที่ห่อหุ้มกายของเราไว้นะฮะแล้วก็สำคัญก็คือเอากายของเรากับความสว่างใสหรือเรียกว่าลูกแก้วอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้เอาจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยพักไว้กับความว่างนั้นอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิมันก็คือความว่างความว่างตัวนั้นคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นที่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามความสงบเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นนี่นะความสงบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมีพลังและพลังตัวนี้ให้โยมรักษาไว้ให้ดีพลังตัวนี้มันจะเป็นพลังแห่งความสงบละแล้วพลังตัวนี้แหละที่มันจะก่อเกิดความสุขที่เป็นความสุขคือความสุขใจที่เงินทองมันแลกมาไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปคือพอมันเกิดพลังจิตตัวนี้พอพลังดีแล้วเนี่ยนะครับความอยากได้ใครเป็นอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดทุกข์ทั้งหลายมันจะลืมไปเลยเพราะมันเป็นความสุขที่มันยิ่งกว่ามันมีความสุขกว่าและที่สำคัญคือมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหาบ้านหารถผ่อนหนี้

นี่รถนี่บ้านอะไรมันไม่ใช่แหละไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นแค่แสวงหาภายนอกนะถ้าโยมมีพลังตรงนี้เนี่ยพลังความสงบในจิตเนี่ยมันจะไปทําให้โยมเกิดปัญญาและจะทําให้เราไม่ทุกข์สําคัญคือชีวิตเราต้องอยู่ได้ก็คือไม่ทุกข์ตัวนี้คือสําคัญชีวิตไ

แต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งยิ้มคนเดียวนะอันนั้นคงบ้าแล้วแหละนะคงจะไม่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมองพระอาทิตย์แล้วยิ้มขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นคือความสุขที่ออกจากจิตที่สงบเนี่ยมันจะอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจตัวนั้นแหละคือสุขความสุขที่เราสร้างเองแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้เรานี่มีบุญเกิดมาในโลกใบนี้ไม่พิกลพิการนี่ก็บุญมากแล้วใครที่ให้ร่างกายอันนี้มาอ้าวคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มันจะคิดถึงท่านเออท่านกินข้าวหรือยังนะตอนนี้ท่านอยู่ยังไงนะพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงความอ่อนโยนของจิตใจมันจะเกิดขึ้นจากพลังสมาธิตรงนี้คุณความดีมันจะค่อยๆมองเห็นโลกในแง่ดีคนเรานะโยมถ้าเราเห็นโลกในแง่ดีเรามองบวกเนี่ยเรามองในมุมบวกเนี่ยนะมันมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าจิตเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงำแล้วมองในทางลบนะฮะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่โยมเป็นคนเลือกเองนะอยู่ที่เราฝึกเองทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันแท้ๆนะมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นแหละเรามีเวลาเราเท่ากันนะ24ชั่วโมงแต่เราจะบริหารได้กี่ชั่วโมงเราเคยแบ่งให้ตัวเองไหมความสุขเนี่ยเคยแบ่งในการสร้างสุขให้ตัวเองสัก5นาทีไหมหรือว่าเราอยู่แต่เพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งหมดไป24ชั่วโมงเราอยู่เพื่อใครก็ไม่รู้อยู่เพื่อตัวเองมีเวลากินเวลาเดียวกับเวลานอนหลับแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยเพื่อผู้อื่นหมดเลยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อการงานก็ต้องทำเงินก็ต้องทำเจ็บป่วยก็ต้องดูแลแต่ท้ายที่สุดคิดไปคิดมาโอ้โหชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินนะต้องอยู่ไปจนต้องทำกินถึงวันตายเลยหรือเนี่ยอะไรเงี้ยโตถ้าโยมคิดอย่างนั้นแล้วก็พอดีทุกข์ละโยมชีวิตนี้จะไม่เจอความสุขอีกเลยนะเพราะวันนี้พระอาจารย์มาบอกหนทางให้ว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องกันเวลาให้ตัวเองไว้5นาทีทุกวันนะสะสมไว้จะทำไว้ก่อนที่เราจะหลับทุกคืนก็ได้เราไม่มีเวลาจริงๆก่อนที่โยมจะหลับทุกค่ำคืนน่ะอย่าหลับภายใต้ความคิดถ้าคิดไปด้วยคิดให้มันล้าแล้วมันหลับเนี่ยตื่นมาจะโทรมจะเพลียนะแต่ถ้าเราหลับภายใต้สมาธิเนี่ยหลับภายในสมาธิช่วงนั้นเอาจิตมาไว้ในกายให้จิตพักไว้ในกายให้มันนิ่งๆอยู่ในกายบริกรรมพระคาถาบริกรรมถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็วางนะวางคาถานั่นเสียเหมือนกับอะไรรู้ไหมการบริกรรมการสวดมนต์การนำจิตเข้าสู่ความสงบเหมือนกับการที่เรานั่งเรือแล้วข้ามฟากพอเรือส่งถึงเราข้ามฟากแล้วเรือก็ต้องจอดไว้ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ายกเรือไปด้วยไม่มีใครยกเรือไปด้วยนะเหมือนกันคำบริกรรมพระคาถาที่จูงจิตสู่ความสงบเนี่ยพอไปสู่ความสงบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วเอาจิตพักไว้ในความสงบแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเอาไว้ฟังในตอนต่อไปว่าเพิ่มพูนแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะโยมนะอามิตตพุทธ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วง

0: รู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะคนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนุ่มซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุขคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
1: แล้วก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะคะหรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
0: ้
1: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
1: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมบางคนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
0: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
1: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือหนึ่งต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
0: คนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
1: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณร้อยละ40ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
0: ค
1: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
0: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
1: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
1: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะว่าเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรน

0: รือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมนะคะมีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงตัวเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: เพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็น
1: ค่ะ
0: และพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหมคะพวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นเนี่ยสำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพรุ่งนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพรุ่งนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆท่านสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ยถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะอธิบาย
0: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้เราก็มีวิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะ
1: คะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่
1: ะ
0: ก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกเราก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: เอียงก้มหน้าใช้ใช่ใช่คือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อยๆพอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
0: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให้หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะว่ามันเป็นแค่น้ำเกลือก็ล้างได้ค่ะ
1: ผิดวิธีมี
0: มีบางคนเขาเลยผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
1: ์
0: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะคะก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะยานไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงๆนิดนึง
1: ใช่ไหมอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหม
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: พอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะน
1: ะคะ
0: ตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ 4E ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะ exercise eating อาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คืออีโมชันคนไข้หลายคนเนี้ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี้ยทำให้มุมร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันนึงตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
1: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
0: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะค
1: ะ
0: ถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
1: ้
0: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
1: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยแต่มีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
1: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
0: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ้
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ย
0: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อ ทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะ

0: แต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ1ถึง5ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ1ถึง5ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1สองสามสี่ห้าทำอีกหนึ่งครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้าและทางด้านซ้ายค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆและมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่บุญเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะฮะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปมีวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับผ่าครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะระนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสัก 2-3 มิล นะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะนะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี้จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีการดูมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอม

5 ถึง 7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระเนี่ยให้สุกก่อนนะครับวุ้นเส้นสุกดูยังไงนะครับเส้นจากขาวนะครับก็จะใสนะครับขาวก็จะใสเห็นไหมครับนะ

ฮะนะบางคนก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็สามารถเติมได้นะครับทำให้วุ้นเส้นเป็นไงครับนุ่มขึ้นนะครับครับพอวุ้นเส้นสุกใสเสร็จเรียบร้อยนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเป็น

0: อย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกินไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราก็ไปไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่ออาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progressเล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่น

0: และใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
1: จิ๋ววีระวันกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้น
0: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
1: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่ารันเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
0: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
1: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆ เคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
0: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
1: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพลย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ก่อนเริ่มเข้าเรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
1: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นอ่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
0: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
0: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
0: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระ และการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
1: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
0: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
1: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงในนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
0: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
1: บ้านเราพร้อมมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนอะว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้

0: เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆเองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นกันเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
1: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
0: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกรวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่ลงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะ

เราอ่ะจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูหนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้

0: ก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ10เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันเนี้ยเขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตเออแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆเองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับเหล่านั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: หดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก็กลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: ก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนมั้งพี่ว่า
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในเนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
5: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับ ภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
7: พี่กลับมาแล้วจ้า
8: ได้ของมาครบไหมคะ
9: ครบ
8: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
10: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
8: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
10: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวมา

0: อยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้าน

0: านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
1: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
1: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได้
2: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
3: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย

0: 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ 5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ 10. ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆ
5: เหมือนจะอ้วกอะอาเจียนอะ
6: พอเวลาเราได้พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาย
7: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
8: แม่อีทดวงใจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
8: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
2: ป่าวป่าวป่าวป่าวค่ะท่านผู้ชมขอแค่ข่าวว
8: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
2: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
8: เหมือนเดิมไหมแม
2: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
2: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
8: อ้าวใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
2: ค่ะ
8: เขามีตำแหน่งมามอบให้
2: จริงเหรอคะ
8: เดี๋ยวโทษๆอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
10: มิสอนามัยค่ะ
8: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครอง

0: ต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
1: โอ้มันดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
2: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
1: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
2: แพงนะแม่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
1: ไม่น่าดีนะคร
2: ับเดินเล่นข้างในดีกว่านี่พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะ
2: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพญาอภัยภูเบศท่านเป็นใครครับ
3: ท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรีรัมย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
2: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้สุดยอด
1: เนาะค่ะ
2: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
3: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
2: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
3: ใช่ครับแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
2: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
4: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
2: ่
4: ะ
2: อะไรฮะ
4: โรคใจอ่อนไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
1: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
4: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
2: ทำไมฮะ
4: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
2: เวียนหัวเหรออ้าวไม่เหมาะเลย
1: ยังไงคะมึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
4: ่
1: ะ
4: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัว
2: เวียนหัวธรรมดา
1: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
2: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
1: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้อย่างนี้ด้วย
2: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหม
1: ควรจะไปตรวจค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
1: 66
2: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา
4: ไม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเรือง
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
2: ยาดองยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
4: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริง
2: หมอกิ๊บแพทย์ในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
1: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
4: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทะลายโจรค
2: ่
4: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
2: อ๋อเหรอ
4: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
2: โดนแบ่งๆมาบ้างดิ
4: ป่าวเรื่องกัน2กอง
2: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
6: ชื่อกัญญาราดาลึกชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
2: เอาตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
4: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
2: ผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
4: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
2: ต้องรบกวนถามว่าคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
4: อ้คนละกิ๊ฟ
2: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊ฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ

0: ให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
2: ไม่
0: แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
1: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
1: ไม่รู้คืออะไรอ
0: ่ะคือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
3: ่กำลังป่วยออก
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
1: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
2: ใช่เมียคุณอ่ะ
3: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างงี้มั้ย
0: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
4: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
5: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
6: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
2: แม่เก่งมากเลย
5: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
6: นะคะสีชายังงงอยู
3: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
5: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆเราก็หูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรออ
5: ่าใช่ค่ะ
1: แม่ทานเค็มไหม
7: เค็มค่ะ
5: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
1: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินนี่ไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
5: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
1: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
5: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
6: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อเหรอมันเสื่อม
5: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
1: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
6: 66ค
1: ่
6: ะ
1: บ้าบอนะใจว่าไปนะกะเต็มที่39เอา
2: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
1: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
0: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
1: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
2: ไม่จ้ะ
6: ไม่เอาย
2: ังไม่เอาใช่ไหม
6: แม่ทานยาหอมทุกเช้าใช่ไหมสดชื่น
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
1: 49ครับทำไมแม่
2: ตกใจ
1: ทำไมอ่ะ
2: หนูไม่ถึง
1: บ้าบ
2: อ34
1: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างปีนี้70เท่าไหร่นะฮะ
2: ใจร้ายมากเลย
1: โลลี
0: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
1: ค
0: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือ

0: จะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
1: ้วน
0: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆช้าๆไปอะค่ะ
2: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเป็นไง
1: ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
2: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
0: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
2: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
0: ๆ
2: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
0: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
2: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
0: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
1: ใช่เช่นแบบวันนี้แพ้อย่างเงี้ยนะคะ
3: อ๋อล้างจืดช่วยได้เหรอ
1: ใช่
3: ดื่มก่อนกินเหล้า
0: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
2: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
0: ศึกษามา
2: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
1: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
2: เอาไปต้ม
0: เหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได
1: ้เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
0: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
2: ใช่อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
0: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
2: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
0: มีแต่น้อย
1: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
2: เดี๋ยวนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิไปไงแป๊บเดียวไปไง
1: ไม
2: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
0: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทะลายโจรจะช่วยแก้ไขเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ๋อ
2: เหรอฮะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
2: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
0: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยานม
1: ใ
0: ช่หนูก็โดน
2: จริงป่ะ
0: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
2: เราไม่รู้
0: อันนี้อมได้เลยค่ะ
2: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าอ้าวแบ่งกันน่ะเอาละรีบ
1: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิ๊ฟขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
0: ต้องโดนตะบาง
1: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนานผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุด
1: นะขอบคุณค่ะพวกผมอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
0: ได้ค่ะ
2: มาห่ออ
1: ร่อยค่ะหอม
2: แบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
1: ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนเส้นแบบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรให้ผมบ้างแม่
1: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
2: สาธุ
1: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้สาธุ
1: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
2: พูดไปเรื่อยอะแม่
1: ไม่รู้ก๊อฟทั้งหมดเลยจะ
2: รู้พูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
1: สบายมาก
2: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
5: ชื่อไมค่ะ
2: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
5: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
2: คแม่รู้สึกไงครับตอนนี้
6: รู้สึกฟิน

0: เจ็ดเลยเซตนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีก
1: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
0: เออไม่เจ็ดเลย
2: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม้ค่ะว่าการนวดที่นี่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
3: ค่ะถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
2: โอ้ใช่ความงามก็ได้
3: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
1: นวดหน้าเรียวมีไหม
3: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
1: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
0: ชุดใหญ่มาเลยจัน
1: เพลินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
4: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
1: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
0: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
1: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
0: โอ้โห
1: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์งี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ล้างแบงค
0: ์แล้วก็มาปึ่งพัดลมจริง
1: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นน่ะ
0: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
1: ุขเรากลัวด้วยใช่มั้ยเพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
0: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิดนี่แบบ
0: เวลาไปถ่ายละครใช่มั้ยคะโหลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
1: แม่ก็อายหล
0: ัง
1: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
0: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
1: ก็ปกตินี
0: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
1: สบู่แยกกันหมด
0: ใช่จะไม่โดนส่วน
1: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะลูก
1: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
0: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
1: อ
0: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
1: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
0: ไม่ก็มันมีขาสั้น
1: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยห้อย
0: มันมีบ็อกเซอร
1: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อย
0: ไงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
0: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกันอันนี้ของจริงค่ะลูก
1: แม่
0: จ้าลูก
1: นี่เราเอากันจริงจังเอามา
0: อย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
1: ุ
0: ขภาพเชื่อแม่จะรู้
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
0: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
3: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานติดหรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
0: เผาเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
2: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
1: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
3: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรริดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไผ่กระถือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: า
3: ะ
1: เออๆทำใจแล้วเนาะ
2: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
3: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
0: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไว้อ่ะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
5: ่
1: ใช่ป่ะ
3: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเลยจัดมาเลย
5: ใจค่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วมัน สามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
2: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวคะ
3: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ขึ้นมาอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
0: พี่กอล์ฟก็เลย

0: กรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
1: ฉายานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
2: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยไม่อีกก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
2: มันมีความสุขก็มันมีความสุขได้ได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เอาเหรอ
2: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
2: เอาก็แต่รับไปอย่างงง
1: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
2: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู้
2: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
1: ้แม่ตอนแรกก็มาสวย
2: ๆจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
2: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
2: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
2: ประจำเลยค่ะ
1: จะแล้วชอบทานผัก
2: ใช่ค่ะ
1: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
3: โอ้ยกินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
2: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
2: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
3: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
2: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้อง
1: นะแปะซ่า
5: รุ่นใหญ่พาซ่า

และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยดุตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อามิตาพุทธนัมโมปึ่งซือเสเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนานๆทีจะได้มาพบกับท่านวันนี้ได้บันทึกรายการธรรมะนะครับเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดธรรมปัญญารามม่วงนะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเนื้อธรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สตินะฮะแล้วก็การฝึกสมาธิการเพิ่มพลังสมาธิเพื่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้โยมก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในมหายานซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็มีอยู่ทั่วโลกก็เป็นทุนเดิมที่เรารู้กันก็อย่างเช่นที่เมืองจีนเมืองยวนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตนะฮะภูฐานต่างๆเหล่านี้แม้แต่เวียดนามเองเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เรารู้จากการแนะนำนิกายเซนหรือว่าครูบาอาจารย์นิกายสายเซนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันคุ้นเคยอยู่แล้วเราต้องมาคิดว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยถ้าจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาทั้งๆที่มีศึกสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะเหตุที่ต้องเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนามีของดีที่ทำให้ประเทศชาติเหล่านี้มองเห็นแล้วก็ได้นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติของชาติทั้งหลายเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าศึกสงครามจะผ่านพ้นอะไรไปแล้วต่างๆก็ตามแต่คำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายแนวทางสมาธิแบบเซนเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่สมาธิแบบเซนคือสมาธิแบบไหนสมาธิแบบเซนคือสมาธิที่มีพลังสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่ฝึกแล้วก็เพื่อเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่แต่เข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงการพัฒนาจิตอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนากายไปร่วมกันกับการพัฒนาจิตควบคู่กันนะเอาอีกอันนึงนะครับแนวทางการฝึกเนี่ยมันมีฝึกแบบสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือสมาธิที่ทำแล้วเข้าสู่ความสงบนะฮะก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นจะเป็นสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตามันก็จะพัฒนาเฉพาะจิตของเราอย่างเดียวแต่พัฒนาจิตของเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งมันก็ได้แค่ความสงบนิ่งในใจแต่ถ้าออกจากสมาธิออกมาแล้วนะฮะก็ยังใจร้อนและวุ่นวายเหมือนเดิมอย่างหลายๆคนเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดก็จริงไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดก็จริงแต่พอกลับมาที่บ้านกลับเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมบางคนนี่ใจร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกมาโวยวายลูกด่าลูกว่าลูกว่าหลานเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดไปอย่างนั้นทั้งที่ท่านก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าตรงนี้ให้โยมได้เข้าใจแล้วเราจะได้เลือกในการที่จะฝึกสมาธิแบบไหนจึงจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันชีวิตสมาธิที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเราพร้อมต่อการทำงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเราไม่พร้อมในการทำงานเราไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราไม่มีความรักในการในงานมันก็ทำไปเซ็งไปทำไปเบื่อไปใช่ไหมเผลอๆทำไปบ่นไปทั้งบ่นทั้งเบื่อผลสุดท้ายมันก็ไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานเพราะใจมันไม่พร้อมในงานจะทำยังไงให้ใจมาพร้อมในการทำงานใช่ไหมมันจึงจะ
ทำให้งานนั้นเนี่ยเจริญรุดหน้าไปได้นะวันนี้จะมาคุยอยู่ใน2ประเด็นตรงนี้ให้โยมได้เคลียร์แล้วจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับในประเด็นที่1ต้องเข้าใจคำว่าสมาธิก่อนสมาธิคือการตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นในที่นี้นะครับก็คือตั้งใจมั่นในใจนะฮะตั้งใจมั่นในใจของเราพอตั้งใจมั่นในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างมาจากจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยนะฮะจิตที่มีพลังนี้จะนำให้ก่อเกิดประโยชน์ตามมาที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก่อกำเนิดจิตที่เป็นพลังเนี่ยอยากจะบอกกับญาติโยมว่าเราต้องฝึกสมาธิมีข้อแม้คือต้องฝึกสมาธิเริ่มต้นคือเกิดจากสมาธิหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยนะครับก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเรากายของเราดูเสมือนกับถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เคลื่อนที่แต่จิตของเราเนี่ยมันจะฝัดแกว่งมันจะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนา2 อย่างควบคู่กันก็คือพัฒนากายกับพัฒนาจิตใช่ไหมฮะเพราะการมีสมาธินี่ก็คือการเอาจิตเนี่ยมาไว้ในกายนะเอาจิตมาพักไว้ในกายมีกายเป็นฐานมีกายเป็นที่ตั้งก็คือเอาจิตมาเข้าถ้ำนั่นแหละถ้ำก็คือกายให้เอาจิตเอาความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมาไว้ที่กายของเราให้ได้ก่อนอันนี้ประการที่หนึ่งจะต้องทำให้ได้การฝึกตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์ที่มีพลังอารมณ์ตั้งมั่นพลมอันนั้นเนี่ยนะจะต้องฝึกสม่ำเสมอวันแล้วเริ่มต้นในสักวันละ5 นาทีเสียสละให้ตัวเองได้ไหมโยมวันละ5 นาทีนี่โยมต้องถามตัวเองนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องประการแรกเนี่ยคือจะต้องเชื่อนะต้องเชื่อคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธองค์นะถ้าตราบใดที่เรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นคำสอนของพระองค์ก็ทันสมัยเสมอมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตไว้ในกายของเรามีกายเป็นถ้ำเนี่ยตรงนี้ถูกทางแล้วอาจจะไม่ต้องไปฝึกตามป่าเขาลำเนาไพไม่ต้องไปนั่งในถ้ำให้ยุงกัดไม่ต้องไปนั่งเสียงงูจงอางนะถ้ำที่อยู่ในกายของเราเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าโยมยอมรับว่าถ้ำก็คือกายของเราได้เมื่อไหร่นะโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้างั้นโอกาสที่เราจะฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะถ้ำก็คือกายของเรากายเป็นที่พักของจิตไงนะพอจะรู้หรือยังว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะฟุ้งจิตมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมากระทบแล้วเนี่ยพอจิตเรารับรู้อารมณ์แล้วถ้าเรายังไม่รู้เรานิ่งมันหยุดไม่เป็นนะมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็จะฟุ้งซ่านจิตของเราทุกวันนี้มันคุ้นเคยอยู่กับการคิดอยู่กับการปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกปรุงแต่งภาษาชาวบ้านก็คือคิดนั่นแหละพออะไรมีอารมณ์มากระทบปั๊บจิตมันจะรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากแล้วมันก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีปรุงแต่งไป2 ทางไปทางอกุศลไปทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมันจะมีอยู่2 ทางเท่านั้นถ้าปรุงแต่งไปในทางดีก็มองโลกในแง่ดีจิตก็จะเอิบอิ่มเบิกบานแต่ในขณะเดียวกันปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะมันก็จะทำจิตให้เราเศร้าหมองนะมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมมันจะมีอยู่3 ตัวตัวโลภตัวโกรธตัวหลงหรือว่าตัวรักโลภหลงต่างๆเหล่านี้ตัวพวกนี้แหละมันมักจะมากวนใจให้เราทุกข์นะพอเราได้ดังใจมันก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็น
แต่ถ้าได้มีได้เป็นได้สมใจอันนั้นมันก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมันก็ทุกข์โยมศึกษาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราจิตใจอันเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยนะมันคือใช้อันเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราเอาตัวรับรู้อารมณ์มาไว้ในกายนะไว้ในกายของเรานะโยมเริ่มต้นมันจะสงบการที่จะเอาจิตมาไว้ในกายของเราได้เนี่ยบางคนถ้าฝึกดีแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเพียงแค่นั่งสงบนิ่งไม่นานจิตมันก็จะมารวมอยู่ในกายแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยโยมที่ทำมาหากินทำการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากที่จะให้เอาจิตมาไว้ในกายเพราะอะไรเพราะเรื่องวันมันเยอะเหลือเกินเต็มหัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะตื่นมาตอนเช้ากุลีกจอตื่นแต่งอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมการที่จะไปทำการทำงานเผื่อเวลาไว้อีกบางคนกับที่ทำงานกับที่พักอยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาก็จะไปแย่งขึ้นรถเมล์กับเขาแย่งขึ้นรถสาธารณะขับรถขับราก็ต้องคิดมีเงินเติมน้ํามันหรือเปล่าระยะทางจะไปเข้างานทันไหม 8:00 น.อะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดมาตั้งแต่เช้าเลยโยมแล้วจะให้เขามีเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันยากแต่อาตมามีวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือต้องฝึกอันนี้ประการที่1คือต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้อย่างน้อย5นาทีวันหนึ่งนี่ให้ตัวเองได้ไหม5นาทีเราต้องถามตัวเองก่อนอยากจะมีความสุขก็แบ่งเวลาให้ตัวเองได้นะถ้าอยากจะมีความสุขนะต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้เริ่มต้นที่5นาทีนี่พระอาจารย์จะบอกให้

หามุมเงียบๆให้กับตัวเองสัก5นาทีหรือว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เงียบอะแต่หลับแหล่ไม่หลับแหล่อย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ที่เงียบสัก5นาทีนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมให้ได้ทราบอะถ้าเรามีมุมนะ5นาทีได้หรือ10นาทีได้ยิ่งดีเลยแต่อาตมามองว่าปีกเวลาให้10นาทีนี่ยากอยู่นะโยมต้องทำการทำงานนะถ้า10นาทีนี่ยากอยู่เอาแค่5นาทีโยมหามุมให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะพอเราหามุมให้ตัวเองได้แล้วนะครับหามุมให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักการกำหนดจิตนะฮะการกำหนดจิตที่ว่านี่ก็คือการเอาจิตไว้ในกลางเราให้ได้ประมาณ5นาทีนะตัวนี้เริ่มต้นหลังจากนั้นโยมก็บริกรรมคาถาอะไรก็ได้ที่โยมถนัดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นอนีถอฮุกอนีถอฮุกนี่ยาวไปอีกเอาสั้นๆนะฮะโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงนี่ชาวพุทธมหายานเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะคาถานี้ก็เป็นคาถาแห่งการสงบจิตเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตไว้กับกายเอาไว้ในกายโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวจูงจิตเข้าไปสู่ความสงบในกายอันนี้แหละจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้โยมเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราต้องเอาปลั๊กใช่ไหมไปเสียบเต้าเสียบพอไปเสียบแล้วไฟมันจริงจะวิ่งผ่านปลั๊กตัวนี้เข้าไปสู่โทรศัพท์ฉันใดอุปมาร่างกายของเราชีวิตของเราตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยคือโทรศัพท์เครื่องนั้นนะพลังงานที่จะมาเนี่ยนะฮะพลังงานที่จะมามันจะต้องมาจากการบริกรรมก็คือการใช้พระคาถาบริกรรมท่องพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเราที่บริกรรมพุทโธเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในกายให้โยมบริกรรมตรงนั้นล่ะให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆสัก5นาทีก่อนยังไม่ต้องเริ่มนานถ้าเริ่มนานมาหลับเริ่มนานแล้วหลับเลยหัวซุกหัวซุนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งนิ่งสัก5นาทีพอจิตสงบแล้วนะครับพลังจิตมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่อ่ะไฟมันจะค่อยๆเข้ามาฝึกทีละ5นาที5นาทีพอแล้วเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพลังทอมันเข้ามาได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังพลังนั้นคือพลังจิตที่เกิดจากสมาธิคือพลังสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่ก่อเกิดจากการฝึกจิตพลังตรงนั้นน่ะท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะสมาธิก็เป็นแค่คำพูดถ้าเห็นอยู่ในหนังสือก็เป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเท่านั้นแต่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่เอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งตั้งแต่เกิดนะตั้งอยู่จนกระทั่งถึงวันตายญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเกินอายุ60ปีแล้วบางคนเกษียณอายุแล้วผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายมหาศาลในชีวิตนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าจิตยังไม่สงบเลยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลกังวลหนึ่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินทางไปพบหน้าเพราะวันพบนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอะอายุมากแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะครับมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกันเยอะมากนะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าบัดนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ความสุขต้องสร้างเองประการที่หนึ่งต้องสร้างเองต้องมีเวลานะครับต้องมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วก็2
เริ่มฝึกบริกรรมพระคาถาที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจูงจิตให้เข้าไปสู่ในกายของเราซึ่งกายของเราก็คือถ้ำที่สงบนิ่งพอจิตโยมเข้าไปรวมอยู่ในใจกลางกายแล้วนะฮะมีคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะพลังจากความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับเป็นพลังบริสุทธิ์เหมือนกับพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังกำแพงแก้วมันจะเหมือนกับมีแสงสว่างค่อยๆเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขยายแสงสว่างนั้นให้ห่อหุ้มกายของเราไว้ดุจเหมือนกับลูกแก้วนะครับดุจเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางลูกแก้วความสงบมันเกิดจากลูกแก้วเล็กๆคือความสงบตัวนั้นแหละอุปมาเหมือนกับลูกแก้วที่ใสแล้วพอเราบริกรรมนานเข้าลูกแก้วนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลูกแก้วที่ห่อหุ้มกายของเราไว้นะฮะแล้วก็สำคัญก็คือเอากายของเรากับความสว่างใสหรือเรียกว่าลูกแก้วอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้เอาจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยพักไว้กับความว่างนั้นอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิมันก็คือความว่างความว่างตัวนั้นคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นที่เขาเรียกว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามความสงบเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นนี่นะความสงบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมีพลังและพลังตัวนี้ให้โยมรักษาไว้ให้ดีพลังตัวนี้มันจะเป็นพลังแห่งความสงบละแล้วพลังตัวนี้แหละที่มันจะก่อเกิดความสุขที่เป็นความสุขคือความสุขใจที่เงินทองมันแลกมาไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปคือพอมันเกิดพลังจิตตัวนี้พอพลังดีแล้วนี่นะครับความอยากได้ใครเป็นอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดทุกข์ทั้งหลายมันจะลืมไปเลยเพราะมันเป็นความสุขที่มันยิ่งกว่ามันมีความสุขกว่าและที่สำคัญคือมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหาบ้านหารถผ่อนหนี้รถหนี้บ้านอะไรมันไม่ใช่แหละไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นแค่แสวงหาภายนอกนะถ้าโยมมีพลังตรงนี้เนี่ยพลังความสงบในจิตเนี่ยมันจะไปทำให้โยมเกิดปัญญาและจะทำให้เราไม่ทุกข์สำคัญคือชีวิตเราต้องอยู่ได้ก็คือไม่ทุกข์ตัวนี้คือสำคัญชีวิตไม่ทุกข์คือต้องฝึกเองนะใครเอาให้เราไม่ได้หรอกเคยไหมนั่งร้องไห้คนเดียวอันนั้นมันทุกข์หรือสุขอะโยมว่าส่วนมากก็นั่งร้องไห้คนเดียวมันทุกข์นะทุกข์เพราะคิดมากทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์เพราะอยากมีแล้วไม่มีทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วไม่เป็นอะนั่นมันทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะอันนั้นคงบ้าแล้วแหละนะคงจะไม่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมองพระอาทิตย์แล้วยิ้มขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นคือความสุขที่ออกจากจิตที่สงบเนี่ยมันจะอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจตัวนั้นแหละคือสุขความสุขที่เราสร้างเองแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้เรานี่มีบุญเกิดมาในโลกใบนี้ไม่พิกลพิการนี่ก็บุญมากแล้วใครที่ให้ร่างกายอันนี้มาอ้าวคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มันจะคิดถึงท่านท่านกินข้าวหรือยังนะตอนนี้ท่านอยู่ยังไงนะพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงความอ่อนโยนของจิตใจมันจะเกิดขึ้นจากพลังสมาธิตรงนี้คุณความดีมันจะค่อยๆมองเห็นโลกในแง่ดีคนเรานะโยมถ้าเราเห็นโลกในแง่ดีเรามองบวกเนี่ยเรามองในมุมบวกเนี่ยนะมันมีความสุข
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าจิตเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงำแล้วมองในทางลบนะฮะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่โยมเป็นคนเลือกเองนะอยู่ที่เราฝึกเองทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันแท้ๆนะมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นแหละเรามีเวลาเราเท่ากันนะ24ชั่วโมงแต่เราจะบริหารได้กี่ชั่วโมงเราเคยแบ่งให้ตัวเองไหมความสุขเนี่ยเคยแบ่งในการสร้างสุขให้ตัวเองสัก5นาทีไหมหรือว่าเราอยู่แต่เพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไป24ชั่วโมงเราอยู่เพื่อใครก็ไม่รู้อยู่เพื่อตัวเองมีเวลากินเวลาเดียวกับเวลานอนหลับแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยเพื่อผู้อื่นหมดเลยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อการงานก็ต้องทำเงินก็ต้องทำเจ็บป่วยก็ต้องดูแลแต่ท้ายที่สุดคิดไปคิดมาโอ้โหชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินนะต้องอยู่ไปจนต้องทำกินถึงวันตายเลยหรือเนี่ยอะไรเงี้ยโตถ้าโยมคิดอย่างนั้นแล้วก็พอดีทุกข์ละโยมชีวิตนี้จะไม่เจอความสุขอีกเลยนะวันวันนี้พระอาจารย์มาบอกหนทางให้ว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องกันเวลาให้ตัวเองไว้5นาทีทุกวันนะสะสมไว้จะทำไว้ก่อนที่เราจะหลับทุกคืนก็ได้เราไม่มีเวลาจริงๆก่อนที่โยมจะหลับทุกค่ำคืนน่ะอย่าหลับภายใต้ความคิดถ้าคิดไปด้วยคิดให้มันล้าแล้วมันหลับเนี่ยตื่นมาจะโทรมจะเพลียนะแต่ถ้า เราหลับภายใต้สมาธิเนี่ยหลับภายในสมาธิช่วงนั้นเอาจิตมาไว้ในกายให้จิตพักไว้ในกายให้มันนิ่งๆอยู่ในกายบริกรรมพระคาถาบริกรรมถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็วางนะวางคาถานั่นเสียเหมือนกับอะไรรู้ไหมการบริกรรมการสวดมนต์การนำจิตเข้าสู่ความสงบเหมือนกับการที่เรานั่งเรือแล้วข้ามฟากพอเรือส่งถึงเราข้ามฟากแล้วเรือก็ต้องจอดไว้ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ายกเรือไปด้วยไม่มีใครยกเรือไปด้วยนะเหมือนกันคำบริกรรมพระคาถาที่จูงจิตสู่ความสงบเนี่ยพอไปสู่ความสงบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วเอาจิตพักไว้ในความสงบแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเอาไว้ฟังในตอนต่อไปว่าเพิ่มพูนแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะโยมนะอามิตตพุทธ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะเพราะนั้นอายุ80ของคุณแม่สมถวรรณจริงอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวสะเดาอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมอายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่านหนึ่งขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย2,500กว่าปีเนี่ยขันธมารเขามีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะต้องดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวรรณนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้เพื่อท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก

หนึ่งใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังครมตมังการบำรุงบิดามารดานำมาคนคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงแปลว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครมตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์พระเจ้าพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าและไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนเราไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมาธิสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้หกเรื่องท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนสองกลัวพ่อแม่อับอายสามกลัวพ่อแม่อับเฉาสี่กลัวพ่อแม่อับปางห้ากลัวแม่พ่อแม่อับโชคหกกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัวหกเรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มีบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนเราถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความ

0: กตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยแล้วจะงอกงามถ้ามั่งคั่งแล้วจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานของคุณแม่สมถวันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวันกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีกสองสามวันจะมีบัตรอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทเอาไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถไฟกระเป๋าไป7-8 แสนกฐินหลวงจะมาบัตรไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นะไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่ะได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นเรื่องสำคัญลูกหลานเป็นเรื่องสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะ โยมไม่เคยไปเพราะลูกหลานมันไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อพ่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีใส่สร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบุตรไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตปะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะถ้าหน้าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่เอาน้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ยากพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ประโยชน์ใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมถ้าผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดยเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10%แต่ถ้าข่มขืนก็ดีกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไรหนึ่งความอดทนสูงสองอยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคต

นี่ก็เลยกลัวพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปรารภเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออก

แตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าลงคอยกับท่านพระกลัวพ่อไม่อับเฉากลัวพ่อไม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคเดี๋ยวให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกแปลกมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกแปลกมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็กลัวแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูเป็นแผ่นนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกไปกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถูกลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรวะผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพอแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าจำตะปะโดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะได้กลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนจนเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถเป็นโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรเรานี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลย

ถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์7วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเลยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะเลยละเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ่ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าถือคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชาบแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหม
ป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเป่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวนรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานอนนี้ก็ตั้งวานอนให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานอนตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมเป็นนครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวลาดบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดแล้วกลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันก็ดกใช่ไหมแล้วกลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวแล้วแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวนาก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะเอ้าพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวแล้วไม่ใช่แม่ผมด้วยหรอเอ้าก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่อยายอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้

ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนแล้วท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงนี้บ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้ไป

ลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าเขาเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้อะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อต้องฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนัยแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นใช่ไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่

0: ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาทหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่ม

วลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดูอะไรหรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0-1 ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะ

0: กดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กนะคะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษแปรเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองให้เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแม้เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล่นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมาหรือเรียก
1: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
0: ค่ะ

0: ด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่น

แครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเขามาเล่นค่ะ

0: เด็ก7-12ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยกันเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างกว้างยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก๋งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทอร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็ก

0: เนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: ู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ต่อตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3-6 ปีค่ะ
0: 3-6 ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้

0: ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่

0: หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครึบคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
1: ทับทิมที่มีขนาดใหญ่หน่อย
0: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
2: โยโย
0: ่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
1: ก็จะวาง
0: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
3: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
0: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
3: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยใน

่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านเทพคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวรโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวรโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประทานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลประธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะพระธรรมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะ

สายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสัมพันธ์ในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับประธมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงาน นั้นการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานวัฒนทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงาน

สื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นไอพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั่นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปูริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาให้ออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อพระอุปัชฌาย์ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังอุปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสถาธรรมนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะหลวงพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะขยะการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของพระธรรมทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่า
ของพระธรรมทูตเป็นรากเหง้าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปังชูตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร

0: ั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
7: เฮ้ย
5: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
8: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
6: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
8: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
10: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
8: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
6: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
11: ดีมากเลย
12: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้

0: ้งนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เย้
2: มาก
3: โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
7: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
8: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
7: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
3: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไ

0: ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
0: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
2: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
1: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
0: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

Taiwan The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุน

0: ู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
1: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bondเพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
0: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
1: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
0: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB+ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

มิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อม

อัตถะศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ

มิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้น

0: อาการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากนั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ําวันขึ้นแรม15ค่ําหรือ14ค่ําหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต ้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำเหตุเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภธหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะทั่วกันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหู เราจะมีความ

ความจริงใจต่อกันศีลข้อที่ห้าถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุขติสุขติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุขติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุขติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับนั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีล นี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอล
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็ฮิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝอครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆกันมาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเลยเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกพิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันหนึ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปจะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนะถ้าเราจะมองสำเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดวงฟุตบอลแข่ง6 โมงผมมากันบ่าย3 โมง4 โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไป ก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2522นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งผมก็ตั้งปฏิธานไม่ได้ใจว่าปีหนึ่งถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮร์เลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เนี่ยไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งแข่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมยิงกี่นัดครับ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ

0: RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้ก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
1: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได
2: ้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
2: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุแล้วก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
4: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
2: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกายหรือเช้ากับบางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสมั่งอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์ครับโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10 บาท
4: เป็นคนทั้งทีควรให้มี
5: ประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
6: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
7: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
6: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันแล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
7: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
8: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
6: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
9: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
6: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันท่านหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
10: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
6: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ประตูมันจะโค้งฮาร์ฟวอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟวอลเล่นะครับฮาร์ฟวอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟวอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟวอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟวอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิธีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวไปบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บันลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง
2: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
3: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
4: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
5: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะ
0: คะ
1: คนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุกคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการ

0: ไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
0: แล้วก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็ที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะคะหรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
1: ้
0: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
0: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบางคนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
1: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือ1ต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: คนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
0: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณร้อยละ40ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
1: ค
0: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
1: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
0: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
0: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมน
1: ะ
0: ค
1: ะ
0: มีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ สองนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าอะไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็น
1: ค่ะ
0: และพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหมคะพวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวอะไรฝุ่นเนี่ยสำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพวกนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวอะไรฝุ่นทุกวันนะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวอะไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวอะไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆนั่นสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวอะไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ยถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะอธิบาย
0: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะค
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้เราก็มีวิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกเราก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: เอียงก้มหน้าใช้เซนซิทีฟคือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยายาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อย
1: ๆ
0: พอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็กปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
0: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให้หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะว่ามันเป็นแค่น้ำเกลือก็ล้างได้ค่ะ
1: ผิดวิธีมี
0: บางคนเขาจะผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
1: ์
0: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะคะก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะยานไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงนิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะ
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ใช่
0: แต่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียวพอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะนะคะตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ สูงความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E model ค่ะ 4E
1: 4E
0: ก็มาจาก

0: เอ็กซ์ไซส
1: ์
0: เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะเอ็กซ์ไซส์อีทติ้งอาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือ emotionคนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี่ยทำให้มุมร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำใหเกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันนึงตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
1: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
0: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
1: ้
0: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
1: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยแต่มีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
1: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
0: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้นะ
0: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็

0: รับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1 2 3 4 5ทำอีก1ครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับ1 2 3 4 5และทางด้านซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆแล้วมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่บุญเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ

เราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะฮะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปดูวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับหั่นครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะระนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสัก 2-3 มิล นะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะนะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆ

นี้นะครับเกลือนี้จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเค้าๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงเนี้ยนะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีการดูมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะระก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะระสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระ

ขี่ยเบาๆนะบางคนก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็สามารถเติมได้นะครับทำให้วุ้นเส้นเป็นไงครับนุ่มขึ้นนะครับครับพอวุ้นเส้นสุกใสเสร็จเรียบร้อยนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเป็นไงครับเราจะใส่ไข่

แล้วก็ตีไข่แดงให้เข้ากันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกลิ่นไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราก็แค่ไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระ

0: เนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่ออาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมาพันธรัสสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Habruk แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพอินฟราสตรักเจอร์เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา

0: มการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยง

ันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาระโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาระโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาระโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาระโคดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Access เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วย
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนที่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจ.จำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่อง
ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตรจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทางนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึฮะ
2: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
3: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
3: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
3: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
3: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
3: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
4: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
4: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
4: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
5: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดถ้าวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอดถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันนะมันสนุกดี
3: ยานี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
4: ค่ะ
3: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
4: คนแอคทีฟมาก
3: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
4: เราเรียกว่าสุด
3: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
1: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
4: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อนค่ะ

0: าณปี54ที่ย่านิจะออกจากงานคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5354ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันหนึ่งตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เราได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแปลว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยเนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทันเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: มากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

0: ให้อีกหลายหลายคน
1: ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

เมื่อบรรดาเราเนริกสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขมปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลือบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทยธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทยธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทยธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าอาตมาไหนเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจเนี่ยทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำพกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิพระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้น
็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัวแปดดอกจากทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพระเนตรพระรมบำเพ็ญพรตณปังแม่น้ำอโนมาณที

0: ซึ่งท้าวสักกะได้รับเอามาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานณสถานที่นี้แล้วก็พระจุลามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญสองสิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในด้านทิศปราจีนของเวชยันตะประสาทยับยั้งรอท่าท้าวสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือท้าวสักกะได้ดำเนินสมมติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงคเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาหิวโตเอวะกินเตนโตสภารังการภูสิโตสะวริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะองค์อมรินทราเทราจะได้นำเหล่าบริวารสาวสาวทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ท้าวสักกะก็มาขบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวสาวสวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้2รอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซิบกระซิบเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของท้าวสักกะท้าวสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราตรัสถามพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
0: ขอถวายพระพรมหาบพิตรข้าที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ตัวหนึ่งประการที่2อยากจะสนทนาประสัยกับมหาบพิตรประการที่3อยากจะสนทนากับนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัป

0: นี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยการขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ประดิษฐานอยู่ในพระจุรามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างๆและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหน่อพระพุทธองค์ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าขาถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าขา
0: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตรายนั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดในมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระนั้นส่วนหนึ่งดังนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสจากมหาบพิตรได้ถามว่าปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มาสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกเท้าสักกะก็เรียกท้าบุรินท้าท้าเขาเรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมี7ชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโทไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโทโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโทประการที่3ชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่4ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าที่ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือเมมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าขาน
0: ั่นเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ประคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสักกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสักกะได้นะมหาบพิตร
1: โอพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัตินะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตณีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้า
0: ถึง
1: ว่ามีความโกรธเกิดขึ้น ก ข้อข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
0: ีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดไปเท้าสกายก็สามารถทำได้แต
1: ่
0: ว่าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที่เป็นไตรยะเป็นที่ไปที่มาเพื่อถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกฏกับ5ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: โกฏไปจํานวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
1: ครับ
0: 2โกฏ200ล้านแล้วยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
1: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
0: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมีย2ต้องห้าม
1: อ้อ
0: มันจะทะเลาะกัน
1: ครับ
0: พอมีเมีย3นี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมแล้วพอเมีย4เนี่ยดีแตก
1: ดีแตก
0: พอเมีย5หน้าแตก
1: อ้อ
0: พอเมีย6ตกแตก
1: อ้าวมากเกิน
0: พอเมีย7เสร็จเลยตาย
1: โอ้โ
0: หนี่เมียมากมี
1: ทั้งขนาดนั้นบนโลกมนุษย
0: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใครเห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
1: ี
0: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์นี่มีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุทันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้มาตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุทันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุทันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าโอ้ผัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้ใครว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครทำใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาเลยก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์ฉันแต่ว่าพระอินทร์เนี่ยมีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์เนี่ยแปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขาน
0: ี่เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกธรรมเหสีของท้าวสกะทั้ง4พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นรวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ ว่าทำบุญให้ทานญาณิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหน่อพระพุทธองค์องค์พระสีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในตัวของการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงหัตติอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลและทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็คือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสเก็บจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมาลานี้กล่าวถึงเรื่องของหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่ได้มาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวัสสันดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมาลายโดยการแนะนำของเท้าสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยสังเขปอย่างนี้ว่าพระมาลายถามหน่อพระพุทธองค์พระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็หน่อพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมาลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสององค์ที่สนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสาระของวสีหริเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหน่อพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาพระถึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทันศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ไปคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้งสองส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากเกิดทันศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทรราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกติ่งละ1,000จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัตอย่างเช่นการให้ทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ถ้าขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเนี่ยเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีก บางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ทั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความและอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลและกระทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดอนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้น

ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือน่ะลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระสีริมิตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระสีอริยเมตไตรกับพระบาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมารายก็จึงถวายพระพรลาท้าวสักกะพร้อมทั้งพระสีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมาลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นไวยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาที่สองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตองโดยบาที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังชินะธรรมทานังชินาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ตรงสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนามแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้มากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มาก Owl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นรางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค
2: ่ะก็ฝังใจมาตั้งแต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งนี้มาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพนึงมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: ี่คือที่เปิดฟองทำไมค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไป

ก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครค

0: โอ้คาเทขาคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: นะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้านี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: ที
2: ่
0: ชอบส
2: ี
0: อะไรล่ะล
2: ู
0: ก
2: ชอบสีชมพ
0: ู
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นแผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน

0: ไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนนี่ชมพูแก่
2: ชมพูแก
0: ่เอาเลยอันนี้ที่เริ่มเลย
1: เอาช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้านหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเรา
3: ที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพชรที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตมังคารมุตตมันติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัตถสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คนรู้กระบวนการที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันเรียกว่าปฏิบัติตามกรณียมัตถสูตรแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่เทวดาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองพระสูตรนี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันในภพในชาติข้ามภพข้ามชาติเรื่องการผูกมิตรไมตรีหรือเป็นมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่อันหนึ่งต้องขออนุโมทนาต่อคุณประมุขบัญจสกุลบริษัทปวช.ธุรกิจการสร้างที่ได้จัดสร้างธรรมาสน์นี้เพื่อการแสดงธรรมอันเป็นการจำลองธรรมาสน์โบราณซึ่งเหมาะซึ่งควรในการที่จัดสร้างนี้ก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งธรรมาสน์พระสงฆ์ท่านผู้ชมทั้งหลายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนานั้นเรามีอาสนะที่นั่งของเราพิเศษเรียกว่าธรรมาสน์ถ้านั่งธรรมดานั่งเรียงลำดับกันเรียกว่าอาสนะสงฆ์หรืออาสงฆ์นั่นเป็นการนั่งสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่หากว่าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเป็นธรรมาสน์อาสนะของพระผู้แสดงธรรมธรรมาสน์นี้ถือว่าพระได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่สืบทอดคำสอนของเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรกระทำมาศที่มีรูปลักษณ์ต่างๆปิดทองคำหรือเป็นบุษบกพระราชามกษัตริย์ได้ทรงสร้างธรรมาศถวายพุทธศาสนามีมูลค่ายิ่งกว่าบัลลังก์ของพระองค์ญาติโยมทั้งหลายที่ดูรายการนี้ก็ลองดูธรรมาศต่างๆตามวัดต่างๆโบราณท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมาสน์เหล่านั้นมีมูลค่าบางวัดบางแห่งสูงกว่ามูลค่าของราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวหรือบางครั้งบางทีในการที่ทรงเปลี่ยนรัชกาลรัชสมัยก็จะทรงบริจาคราชบัลลังก์นั้นถวายแก่วัดใหญ่ๆเพื่อพระสงฆ์ได้แสดงธรรมนั่นแสดงว่าฐานะของพระสงฆ์สูงสุดคือการแสดงพระธรรมเทศนานี่คือหลักการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านอกจากธรรมาสน์แสดงธรรมแล้วก็ยังมีธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์ธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์นั้นจะมีขนาดสูงไม่เกินศอกคืบเพื่อจะไม่ให้เกินศีรษะของท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เรียกว่าธรรมาสน์พระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อบริษัทปวช.และขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำรงธรรมาสน์เอาไว้เพราะปัจจุบันนี้เราไปนิยมแบบฝรั่งคือชอบยืนพูดในงานศพเรียกว่าปาฐกถาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทิ้งศาสนพิธีหลายประการ
นมัสการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระการกราบพระการอารัธนาศีลการอารัธนาธรรมการกรวดน้ำอุทิศกุศลทุกอย่างสูญหายไปหมดเพราะเราหลงว่าการบรรยายธรรมยืนบรรยายธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกแต่ความจริงแล้วโดยจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั้นพระรูปใดขึ้นธรรมาสน์เราจะมีความเคารพและคนจะเงียบแม้แต่งานศพอาตมาก็ต้องรับสารภาพต่อท่านทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เป็นบางช่วงที่ไปยืนบรรยายหน้างานศพต่อมาเมื่อภายหลังเมื่อโตขึ้นแล้วสติปัญญาศึกษาพอสมควรแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นผิดพลาดแม้แต่งานศพก็ต้องธรรมะไปตั้งที่เมนก็ได้ตั้งหน้าศพก็ได้แล้วจัดพิธีการสืบทอดศาสนพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านวางไว้นี่คือหลักการอันแท้จริงในการที่ท่านทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ในรายการธรรมรสธรรมรัตน์นี้ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากความรู้จากองค์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนนอกจากศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วก็มีอรรถกถาคือการขยายความมีฎีกาคือการตีความให้เหมาะกับยุคกับสมัยหากไม่ว่าพระรูปนั้นมีความชำนาญก็จะสามารถใช้ทัศนคติให้สอดคล้องไม่ผิดพิษต่อคำสอนได้นี่ระหว่างการแสดงพระธรรมเทศนาระเบียบในการแสดงพระธรรมเทศนาก็อยากให้ความรู้ต่อญาติโยมญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเพียงแค่นะตั้งนะโมก็ต่างกันแล้วพระสงฆ์องค์ใดจะแสดงธรรมนั้นถ้าศึกษานะโมไม่จบแสดงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ศึกษาลีลาไม่จบเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้นะโมเริ่มแต่ตั้งนะโมให้ศีลนะโมให้ศีลนี้ขอให้พระสงฆ์และญาติโยมเข้าใจว่าเป็นนโมเขาเรียกนโม3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ก็คือตั้งนโมทีละชั้นแต่ชั้นสุดท้ายจะต้องทิ้งท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชั้นที่3แล้วด้วยคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกว่าเหมือนกาบินมาแล้วจับลงบนหลักหรือเป็นการโยนให้รู้ว่าโยมตั้งนโมได้แล้วนะแล้วตั้งนโมนั้นต้องมีลีลาของราชสีไม่ใช่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่ต้องศึกษานอกจากนโม3นอกจากนโม3ชั้นแล้วในการเทศเป็นนโม5ชั้นเหมือนที่อาตมาได้ตั้งนโมถามว่าทำไมต้องหาชั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่านโมแบบนี้ให้ศีลแต่นโม5ชั้นเป็นนโมแสดงพระธรรมเทศนาโบราณท่านวางแยกแยะเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งนโมให้มันถูกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องศึกษายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งนโมเทศผิดเป็นนโม3ชั้นถือว่าเป็นการสร้างความผิดพลาดในธรรมเนียมเรียกขนบธรรมเนียมการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยหรือญาติโยมทั้งหลายคิดว่าถูกต้องสิ่งที่ผิดนั้นจะกลายเป็นครูเรียกว่าผิดเป็นครูคนก็จะเอาสิ่งผิดๆนั้นไปปฏิบัติดังนั้นการตั้งนะโมที่อาตมาตั้งไปแล้วว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ1ชั้นแล้วภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ2แล้ว
นะโมตัสสะภะคะวะโต3อะระหะโตสัมมา4สัมพุทธัสสะแล้วก็เดินคาถาคาถาคือการยกพุทธพจน์ขึ้นมาเป็นการเตือนสติก็ได้หรือจะแต่งอรรถอธิบายตามพระพุทธพจน์นั่นก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะโมมหาชาติอีก13นะโมแต่ละกันไม่เหมือนกันยังมีนะโมสำหรับสวดนาคเป็นนะโม5ชั้นสวดนาคซึ่งจะใช้ทำนองเป็นนะโมที่สวดสมมุติภาพในงานกฐินเหมือนนะโมที่สวดนาคนะโมสวดพระภิธรรมมัติกาบังสกุลก็อีกแบบหนึ่งได้ยินแล้วคนต้องรู้ทีเดียวว่าอ๋อเสียงพระตั้งนะโมแบบนี้งานอะไรส่วนนะโมอีกแบบหนึ่งเป็นนะโมสวดสังฆะเรียกว่าอภิธรรมัตถสังฆะเป็นนะโมทํานองไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่เป็นนะโมตัสสะอรหันตัสสะภะคะวันตัสสะสัทธุโนแล้วก็สวดเรื่อยไปเป็นทํานองซึ่งวันหลังก็จะแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้พระสงฆ์ทั้งหลายต้องรักษาขนบธรรมเนียมเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันทำไมต้องมีลีลาแบบนี้เรียกว่าลีลาธรรมวัตรธรรมวัตรเป็นลีลาเจ้าถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายได้สังเกตว่าเวลาเขาภาคโขนเสียงของตัวเจ้าจะมีลีลาเหมือนพระแสดงพระธรรมเทศนาและตั้งขึ้นด้วยคำว่ามันสองนะคือนะโมนั่นหนึ่งนะนะที่สองนะบัดนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้เมื่อชะตั้งนะโมแล้วขอเจริญพรขอแสดงความเคารพมายังพระเดชพระคุณประธานไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมของการแสดงพระธรรมเทศนาคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงเป็นความรู้ที่บอกต่อญาติโยมทั้งหลายและถ้าปฏิบัติผิดในราชการนั้นในสมัยโบราณโบราณท่านถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วแสดงพระธรรมเทศนาไม่ถูกต้องมีการถอดสมณศักดิ์ก็มีคือสมกรุณาโปรดเกล้าให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้กำหนดลีลาต่างๆของการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งหากแม้ว่างานนั้นเป็นงานหลวงจะต้อง

นะเขียนแล้วแปะลงในคำพีเทศจะต้องอ่านตามนั้นและหลักฐานอันนั้นที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะต้องถวายหลวงเอาไว้เป็นต้นฉบับหนึ่งเพื่อการศึกษาสองเพื่อการเผยแผ่สามเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอย่างนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าและท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าจะแสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรคือกระบวนธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเกิดความเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเหตุที่แสดงเรื่องนี้เพราะเราเข้าใจคำว่าเมตตาเราไปหาเมตตานอกกายหนึ่งเราไปหาเครื่องรางของขลังเช่นสีพึ่งอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนน้อยๆก็ชอบสีพึ่งก็เพียรพยายามจะทำความดีให้หลวงปู่หลวงตาซึ่งมีความขลังและสีพึ่งนั้นขอสักตลับหนึ่งภาษาเดิมเรียกอับหนึ่งอับคือหนึ่งตลับไปนวดพระอยู่นานท่านผู้ชมนวดอยู่นั่นแหละพระท่านก็ขลังจริงๆคือคนขลังมันก็มีจริงๆและขลังจริงๆเอาขี้ผึ้งมาจากไหนเวลาสมัยก่อนคนตายไม่มียาฉีดหน้าศพก็จะขึ้นอืดดูหน้าสยองดูหน้าสมเพชนาคนโบราณก็เลยเอาขี้ผึ้งเอามากวนเข้าแล้วทำเป็นหน้ากากปิดหน้าศพเอาไว้ไม่ให้เกิดความอันตรายเหมือนหน้ากากเหมือนกับที่ชาวอียิปต์เขาทำหน้ากากทองคำปิดศพของกษัตริย์สมัยโบราณแต่คนไทยเราก็ใช้สีพึ่งนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ชมพระโบราณมักนิยมเอามากวนกับน้ำมันมะพร้าวลงอักขระเลขยันที่ก้นหม้อลงอักขระเลขยันที่ก้านไม้มะยมสำหรับกวนและท่านก็เสกด้วยอาคมด้วยอาคมพุทธศาสนาเรียกอักขระเลขยันต้องมีศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติและถามว่าได้ผลไหมของมีจริงก็ได้ผลจริงท่านผู้ชมอย่าไปปฏิเสธมันวัตถุต่างๆเนี่ยนะมันเป็นธาตุกายสิทธิ์โดยตัวของมันก็มีเช่นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเอามากินเป็นยารักษาโรคนั่นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรกายสิทธิ์รักษาโรคต่างๆโดยโบราณท่านวิเคราะห์แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับอะไรท่านฟ้าทลายโจรปัญญากำจัดโรคภัยไข้เจ็บความจริงสมุนไพรทุกชนิดที่ผสมอยู่ในอาหารเป็นธาตุกายสิทธิ์สมุนไพรบางอย่างเป็นธาตุกายสิทธิ์หนังเหนียวเช่นว่าพญานางแห้งว่าพญากาสะสมุนไพรบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดมีเสน่ห์เช่นไม้กาหลงชงโคนี่เป็นต้นดังนั้นพระที่มีท่านมีอาคมแล้วยิ่งผนวกกับอาคมขลังลงไปด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและแสดงความปรารถนาดีประกาศพุทธศาสนานะด้วยฤทธิ์ผ่านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพระเป็นจริงของเรานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จริงอาตมาก็ไปนวดหลวงตาหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่อาตมาชื่อหลวงปู่เป้าจิตตปาโรท่านทำปลัดขิกด้วยต้นไม้คูนแต่ไม้คูนนี่ต้องเป็นไม้ตายพรายแปลว่ากิ่งเขาตายเองเราจะไปโค่นเขาไม่ได้แล้วมาทำปลัดขิกแล้วถ้าก็ลงอักขระเลขยันแต่อักขระเลขยันที่ลงนั้นห้ามใช้พุทธคุณเด็ดขาดจะต้องมีอักขระเลขยันตั้งหาชัพพุทธคุณถ้าลงปรักขิชัพพุทธคุณนั้นถือว่าทำผิดต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็ถือแล้วถามว่าเหนียวจริงไหมเอากระไรกับท่านถ้าสุนัข กัดไม่เข้าเราเดินกลางค่ำกลางคืนงูมันกัดไม่เข้าอันนี้มีจริงแต่ใจมันก็เราร้อนที่อยากจะได้เสน่ห์เพราะคิดว่าถ้ามีสีพึ่งหลวงตามากตามากเป็นพระหมอผีเป็นพระไล่ผีไล่ขุนไล่ใสเป็นพระที่อะไรปัด

0: รังควานรุตมะก็เอาสีผึ้งที่เป็นหน้ากากที่หน้าศพนั้นมากวนเป็นขี้ผึ้งก็นึกว่าต่อไปในถ้าเราโตเป็นหนุ่มนะถ้ามีสีผึ้งสักตลับหนึ่งนะผู้หญิงจะได้หลงประเจรจากับใครเนี่ยจะได้รับความเมตตาปราณีนวดอยู่นานแล้วท่านก็ให้คาถามาแต่อาตมาก็ไม่เข้าใจท่านบอกอ้าวมึงเอาคาถาไปสีนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนี่เป็นคาถาพุทธคุณแต่คุณใช้คาถาจีบสาวอีกคาถาหนึ่งท่านก็ถามว่าจะเอาไหมถ้าเอาทั้งนวดต้มน้ำชาก็เราอยากได้เนี่ยท่านเพราะรุตมะเป็นพระขลังถามว่าขลังยังไงนะฮะอธิสิ่งที่อาตมาพูดนี้คนคลองขุดอำเภอศรีนาจังหวัดยะลาหรือคนวัดชัยภูมิจะรู้กิตติศัพท์ถ้ายังมีอายุแปลว่าอายุเกิน65เกินไปเขาจะรู้จักรุตมะให้คาถาอามุนจาไม่นั้นเราจะภาวนานะเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินได้อยู่ยะเอ็นดูแล้วนะมึงจะสีบสาวต่อไปโตเป็นหนุ่มนะภาวนาให้ดีสีพึ่งชะนิ้วโป้งให้ชะนิ้วนางอาตมาก็ตั้งใจฟังท่านบอกจะบอกแค่3ครั้งแล้วจำได้เลยท่านถ้าบอกอย่างนี้สีพึ่งสีพังสาวนั่งอยู่ที่กอต้นเส้นถ้าสาวๆไม่มามึงไปหาเขาเองเพี้ยงอาตมาก็เลยงงๆไอ้ต้นเส้นนี่มันอยู่กลางทุ่งท่านมันคือต้นกระเจ้าก็ต้องไปหาเจ้าที่เราไปหาดูต้นเส้นต้นอะไรดอกมันแดงๆท่านคือต้นกระเจ้ากระเจ้าดอกขาวๆแดงๆก็มีหรือต้นปอมันมักจะขึ้นตามนาสาวๆไปไถนาหน้าไถนามันก็จะขึ้นหน้าน้ำขึ้นพอสาวๆมาไปหาเขาเองก็มานึกเราจะเอาสีผึ้งมาทำไมล่ะแต่ก็เชื่อนะแต่ก็เชื่อต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตตาพระเยมัยประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาเวลาสีสีผึ้งโอมสีหน้ากุรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟันกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนไว้อย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาสัยแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วตมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะอาจารย์เก่าๆหายไปสุดท้ายเลยท่านคุณพันธรัตน์รัชเดชเสกสิเพื่อให้ตมากับสมเด็จธงชัยวัตรไตรมิตรตอนนั้นท่านอายุ103ปี ท่านบอกเอาไว้เทศเอาไปใช้อย่างอื่นแต่นี้มันก็หมดไปแล้วท่านแต่แล้วก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุข
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรัฐธรรมรัฐในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนและรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จาก

ไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออก

พร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเราไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีฟชิดนายเลยพี่
1: อ่ะเป็น ไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
2: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
3: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โอ้โห
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
3: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มาม
8: าเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: ขึ้นเลย
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
11: อ้าวไปน้องเอ้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
13: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนละยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
14: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
15: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
13: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

0: เพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือ

เรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่เจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอัมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบุรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัย
หรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยแสตมป์ประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆ

รวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงาน นั้นการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจ
บางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิปักษ์งานของพระธรรมทูตจึงเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของประธานทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปูริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสย

0: ต่อพระอุปัชฌาย์ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณนางกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด็กท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยักขยแยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของพระธรรมทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเง่าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จร่วงไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเจ้าพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้อง
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ
1: ้าอะไร
0: ให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรบ้าง
1: ผมอยากสกแว่นตากันแดด
0: ละคาแรคเตอร์เขาได้ๆๆเดี๋ยวไปหา R2 ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้นะแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอ
2: โอ้ยทำไมต้องซ่อนทำยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้ว
0: ซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิ
2: โอ้ย
0: อันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดี
1: ครบแล้ว
0: เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปิดสนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไร
3: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ร้ายสูงสุดเป็ด
4: รู้ได้ยังไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
3: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
4: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้พยัคฆ์ร้าย008
3: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
4: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามยังไงครับ
3: อย่างนี้คร
0: ับใช่ครับผม
3: ครับ
0: ผ
3: ม
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
7: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
7: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
7: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
7: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะฮะ
0: กันลื่นนะ
7: กันลื่น
0: ครับ
8: ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
7: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: เอาล่ะอันนี
7: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
8: ์ต้องมี
7: ต้องใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
8: แล้วแว่นตาเนี่ย
7: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่นี่หนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
8: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
7: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปแล้วส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละครับ
2: การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทแลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: ก็วายากากันนะ
2: วายากาไหนอย่างวายากา
1: คือรุ่นเวนเทแลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายากา
0: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ไหมใช่ยาเสริมนั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: พอได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงเนี้ยขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงอุทัยมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
3: พี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
5: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
5: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้แล้ว
5: ขึ้นได้เลย
3: นี่โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
5: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยนะฮะสตาร์ทเลยใช่ไหม
5: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: นั่งไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
5: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
3: ครับ
5: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะคร
3: ับ
5: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
5: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
5: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: นะอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
5: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: อ้าวลงน้ำครับผม
6: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
7: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเลยเป็นคนกับมันครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
6: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
7: จับตรงนี้ไปก่อน
6: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
7: แล้วยังไงครับเนี่ยไปอย่างนี้เลยไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
5: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
7: เหรอ
5: ครับผม
7: แล้วย

0: ปแรงๆเนี่ย
1: ตัดขึ้นไปเลยครับ
0: อ่าฮะ
1: ไปอย่างนี้เลย
0: อ่าฮะ
2: พยักไร้ของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: ได้ที
1: ่ลองเลย
0: ฮะ
1: ไปเลย
2: ตอนนี้พยักไร้ของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
3: และแล้วก็ได้เวลาของพยักไร้2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีหนึ่งครับ
3: พร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งไปเลย
3: สู้สู
4: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
3: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับ เรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
3: ้ ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
3: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
4: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
3: ดิบหน่อยดิบหน่อยรอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
4: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
3: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
4: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
6: ขอบคุณมาก
4: ครับ
6: ไม่เป็นไรครับพี่ไต่ยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม
4: ่ๆครับ
6: ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
4: ้
6: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
6: คร
4: ับ
6: ค
4: ุ
6: ณ
4: ครับ
3: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
4: ครับผม
3: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
7: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
7: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
9: พยักไร้2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
7: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
10: ครับผม
7: เป็นยังไงบ้างครับ
10: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
7: ครับ
10: คุณพยักไร้2098
7: ครับ
10: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
7: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
3: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
10: คุณนั่นแหละที่ผมบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
3: ครับผม
10: ผมต่อรองเหลือ5
7: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
3: ว่าก่อนลงน้ำ
7: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน

0: บ้านหมุนว่าโรคบ้านหม
1: ุนผมเป็นนะคุณหมอ
2: ครับ
1: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานในเหล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหมดเวลาผมลุกขึ้นมามันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
0: ครับเป็น
1: มันเกี่ยวไหม
3: ครับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
1: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติในทางที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
0: คนละอย่างกันใช
3: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
1: ครับ
3: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
1: ผมลุกเร็วไป
3: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
1: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
3: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
1: จนมันจะหายไหมครับ
3: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
1: มา
0: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
3: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผาดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
3: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
4: ่อแล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
5: ้
4: องใหม่ลำนุนครับ
5: เปิดตัวน้องใหม
6: ่ซีดูครับ
5: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
7: ไม่ต้อง
5: ไปอ๋อไม่ต้องไปอ๋อ
6: คร
5: ับ
6: เราไม่ต้องไปครับ
7: คือตรงนี้
5: ครับโอเคโอเค
7: พ
5: ิ
7: เศษย
5: ัง
7: ไง
5: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: ก่อนอันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
4: ใส่อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
5: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV

0: และทาง www.dltv.ac.gh
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
3: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
3: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกอง

0: มบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้เข้าใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่อ่า R1 ใช่แล้ว

0: ผมอยากศกแว่นตากันแดดคาแรคเตอร์เขาได้ๆๆเดี๋ยวไปหาอาสองก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้วอาสองรอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ
1: โอ๊ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ๊ย
0: อันนี้นั่นเจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้ว
1: เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงตรงก็ได้นี่ต้องให้กล่องเกิ่งอะไรปิดสนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวขาวดีอะไร
2: หยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยักไรสูสุดเป็ด
3: รู้ได้ยังไงครับพยักไร2498
2: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
3: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
2: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
3: ลูกสาวสวย

0: ีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: แล้วก็หมุน
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มถ้างั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ทางนู้นครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนายครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณนาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าชี้เล็กนะฮะ
6: ครับผม
7: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
7: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
7: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
0: ี
7: การตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
7: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะ
0: กันลื่นนะ
7: กันลื่น
0: ครับ
8: ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
7: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
7: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
8: ์ต้องมี
7: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
8: แล้วแว่นตาเนี่ย
7: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
8: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
7: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เล็กๆไปเลย
0: สู้สู้
3: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีอย่างนี้

0: ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: น
0: ี
1: ่นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: รุ่นไวอาก้าไหนอ่ะไวอาก้า
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของพูดเนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
0: อ๋อเป็นสัตว์แสลง
2: ครับใช้ยาเสริมนั่นแหละถ้าอย่างงั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: พอได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: ได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฑัยมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับพี่
3: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนทางคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
5: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
5: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
5: ขึ้นได้เลย
3: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่
5: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
5: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: โอ้เดินเบานิ่ง
5: แล้วอันดับแล้วเขาก็กดตัวนี้ได้เลยครับกดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะครับ
5: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
5: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
5: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องนะเบิ้ลเครื่อง
2: อ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
5: ได้ครับได
2: ้ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: เอ้าลงน้ำครับผม
6: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
7: รู้สึกยังใหม่เหรอครับเป็นคนกับมันนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
6: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกเนี่ยครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
7: จับตรงนี้ไว้ก่อน
6: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
7: แล้วยังไงครับ
5: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
7: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
5: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่เลยครับ
7: เหรอ
5: ครับผม
7: เราอยากขึ้นไปเล

0: ตัดพืชไปเลยครับ
1: อ่าฮะอย่างนี้เลย
2: อ่าฮะ
3: พยักไร้ของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ได้พี่
0: ลองดูเลยฮะ
1: พ
0: ี่ดูมันเป็นยังไงไปเลย
3: ตอนนี้พยักไร้ของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
4: และแล้วก็ได้เวลาของพยักร้อย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
5: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีหนึ่งครับ
4: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
5: เร่งเครื่องไปเลย
6: สู้สู
5: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
4: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
5: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
4: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
5: ๆขับกินลมอ่ะ
4: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้มั้ยพี
5: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
4: ดิบหน่อยดิบหน่อยรอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
5: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
4: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
5: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
7: ขอบคุณมากครับ
5: ผม
7: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้
5: ครับ
7: แล้วผมจะมาอีกนะ
5: ครับผม
7: ขอบคุณครับ
5: ครับผม
4: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
5: ครับผม
4: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
8: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับจบจากภารกิจแล้วก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
11: พยักร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
8: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
12: ครับผม
8: เป็นยังไงบ้างครับ
12: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
8: ครับ
12: คุณพยักร้าย0.8
8: ครับ
12: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
8: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
4: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
12: คุณนั่นแหละไม่ครับบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
4: ครับผม
12: ผมต่อรองเหลือ5
8: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
4: เรื่องต้นก่อนเลยนะ
8: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน

0: ้านหมุนว่าโรคบ้านหมุน
1: ผมเป็นนะคุณหมอ
2: ครับ
1: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
0: ครับ
1: คร
0: ับ เป็น
1: มันเกี่ยวไหมคร
3: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
1: ใช่ไหมครับ
3: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
0: คนละอย่างกันใช
3: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
1: ครับ
3: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
1: ผมลุกเร็วไป
3: ครับบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2 อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
1: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
3: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นแส้เจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยดีขึ้น
1: มันจะหายไหม
3: ครับก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
1: มา
0: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
3: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถ เล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
3: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายของเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสาแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัก
4: ร้ายไว้ท
5: ่อแล้วยังเหลือเรือนั่งประเภทหนึ่งน
6: ้
5: องใหม่ลำนุนครับ
7: เปิดตัวน้องใหม
8: ่ซีดูครับ
7: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
9: ไม่ต้องไป
7: ครับไม่ต้องไปครับโอ้
10: ครับเราไม่ต้องไป
11: คุณตรงน
7: ี้
11: คร
7: ับโอเคโอเค
11: พ
7: ิ
11: เศษยังไง
7: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: อุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
12: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
7: ผมแสบตาคุยกับพี
13: ่ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
14: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
13: ณธนาคาร
14: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ

0: ไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่รุ่นใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลตเป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันนึงเรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โอ้โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวเขาพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆ

การขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการ

0: ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
5: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ัดอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: พี่กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น

0: อที่ไหนมาล่ะคะ
1: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแป้งอยู่คนเดียวครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาส่ง
1: ครับ
2: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านรัตตีครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนนึงที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำ

0: เนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
1: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
0: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
1: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงขึ้นมันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับ

0: กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มี

่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ย่อยพาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆเหมือนจะอ้วกอาเจียนอ่ะ
5: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
6: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
7: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้ะ
7: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกา
8: ต์
7: เป
8: ็
7: น
8: ปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
7: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
8: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
7: เหมือนเดิมไหมแม
8: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
8: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
7: อ้าว
8: ใช
7: ่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
8: ค่ะ
7: เขามีตำแหน่งมามอบให
8: ้จริงเหรอคะ
7: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
10: มิสอนามัยค่ะ
7: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตให้แม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
8: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
7: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยว
8: คือเลย
7: หายไง
9: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
7: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
8: ไม่น่าดีนะ
7: ครับไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
7: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
11: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่าน

0: ยกครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
1: ก็เลยเริ่มศึกษาสืบไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้สุดยอด
2: เนาะค่ะ
1: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
0: ตึกเนี่ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
1: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
1: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
2: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
1: ่
2: ะ
1: อะไรฮะ
2: โรคใจอ่อนไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
3: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
2: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
1: ทำไมฮะ
2: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
1: มึนเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
2: ยังไงคะคุณหมอ
3: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัว
1: เวียนหัวธรรมดา
3: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
3: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
1: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
3: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
1: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
2: 66
1: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอ้าๆๆไ
2: ม่น่ารู้ถึงเจริญรุ่งเรือง
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: อยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
1: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
2: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นดี
1: หมอกิฟแฮนในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
3: ค่ะ
1: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
3: ที่กิฟคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเนี่ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
2: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทะลายโจรค
1: ่
2: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
1: อ๋อเหรอ
2: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
1: โดนแบ่งๆมาบ้างดิ
2: เปล่าเรื่องแต่2ตอน
1: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
6: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
1: เอ้าตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊บแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
2: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
1: ผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
2: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
1: คนถามว่าคุณหมอกิ๊บลองอธิบายโ
2: อ้คนละกิ๊บ
1: มีสองกิ๊บงงๆแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊บอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
3: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
1: อ
3: ัน
1: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
3: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
1: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
1: ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
3: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละ
7: จะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
8: อ๋อ
7: ใช่
8: แล้วก็แบบ
1: กำลังป่วยออก
7: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทริปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
8: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
9: ใช่เมียคุณอะ
1: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย
7: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
5: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
3: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
9: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
3: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
9: นี่คือศีรษะยังงงอยู
1: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
3: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วก็หูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรออ
3: ่าใช่ค่ะ
1: แม่ทานเค็มไหม
9: เค็มค่ะ
3: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได
1: ้
3: แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
1: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินใช่ไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
3: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
1: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
3: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
9: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อเหรอมันเสื่อม
3: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรมันก็ตามอายุ
1: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
9: 66ค่ะ
1: บ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา
9: ไม่น่าลูกถึงจะเลยลูกเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
1: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
7: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
1: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
9: ไม่จ้ะไม่เอา
10: ใช่ไหม
9: แม่ทานยาหอมทุกเช้าจะแม่สดชื่น
7: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่ก๊อฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
1: 49ครับทำไมแม่
9: ดูจ้า
1: ทำไมอ่ะ
9: ดูไม่ถึง
1: บ้าบอ
9: ไม่ซ้ำสี
1: ่ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40บ้าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะฮะ
11: ใจร้ายมากเลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
7: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
1: ครับผม
7: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะ
9: อ้วน
7: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
9: ใช่
7: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
1: หมอกิ๊ฟแผนโบราณครับเรียกไง
9: ชัดเจน
1: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
7: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผล อย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
1: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
7: ๆ
1: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
7: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
1: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
7: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
10: ใช่เช่นวันนี้แห้งอย่างเงี้ย
7: ใช่
1: อ
7: ๋
1: อรางจืดช่วยได้เหรอ
7: ใช่
1: ดื่มก่อนกินเหล้า
7: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
1: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
7: ศึกษามาใช่
1: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
10: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
7: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
1: เอาไปต้มเหรอคะ
7: ใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
10: เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
7: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
1: ใ
7: ช่
1: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
7: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
7: มีแต่น้อย
10: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
1: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
7: ไม
1: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
7: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไข ไอเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข
1: อ๋อเหรอฮะ
7: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
1: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
7: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
1: อ
7: ๋
1: อ
7: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
10: ม
7: ใช่อยู่ก็โดน
1: จริงป่ะ
7: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
1: เราไม่รู้
7: อันนี้อมได้เลยค่ะ
1: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเอ้าแบ่งกันอ่ะเอ้าแล้วรีบ
10: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาเนี่ยฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
7: ต้องโดนตะบาง
10: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาล
1: ูกจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่2อันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้มั้ยคือไม่อยากเป็นนาน
10: ใครบอกไม่อยากเหร
1: อผมมากนั่งดีโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
7: ขอบค
1: ุ
7: ณค่ะ
1: ขอบค
7: ุ
1: ณ
7: ก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุด
10: นะคะขอบคุณค่ะพวกผมอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
1: ม้าห่ออ
10: ร่อยค่ะหอม
1: เหรอฮะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
10: ใช่ใช่ค่ะใช่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
12: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่า
13: ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนเส้นแบบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋ายกอะไรผมบ้างแม่
10: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
1: สาธุ
10: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
1: โอ้สาธุ
10: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
1: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
10: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะเล
1: ยพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
10: สบายมาก
1: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
14: ชื่อมายค่ะ
1: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
14: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
1: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
14: ใช่ค่ะ
1: โอเคแม่รู้สึกไงครับตอนนี
10: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกนะ
1: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
10: เอ้ยไม่เจ๊เลย
15: ใ
3: อยากสอบถามคุณหมอไม้ค่ะว่าการนวดที่เนี้ยเนี่ยมีกี่แบบอะคะ
15: ค่ะถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
3: ใช่ความงามก็ได้
15: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
1: นวดหน้าเรียวมีไหม
15: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
1: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
16: ชุดใหญ่มาเลยจัน
1: เชิญมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
17: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหั

0: ทยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
1: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
2: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: โอ้โห
1: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเพราะงั้นเถอะแบงค์อย่างเงี้ยไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ล้างแบงค
2: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
1: จ
2: ริง
1: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นน่ะ
2: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
1: ุขเรากลัวด้วยใช่ไห
2: ม
1: เพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่
3: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
2: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
1: แม่ก็อายอายหล
2: ัง
1: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
2: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
1: ก็ปกตินี
2: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
1: สบู่แยกกันหมด
2: ใช่จะไม่โดนส่วนแต่
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะลูก
1: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
2: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละอ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
1: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
2: ไม่ก็มันมีขาสั้น
1: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยห้อย
2: มันมีบ็อกเซอร์
1: นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
2: ไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
2: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่ด้วยค่ะอันนี้ของจริงค่ะลูก
4: แม
2: ่จ้าลูก
4: นี่เราเอากันจริงจัง
1: มา
2: อย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
1: ุ
2: ขภาพเชื่อแม่จะรู้
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
2: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
5: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธาน10หรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
2: เผาเลยแม่คะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
2: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
1: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
5: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระทือว่าน้ำขิงแก่อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: าะเออๆทำใจแล้วเนาะ
3: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
5: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
2: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
6: ่
1: ใช่ป่ะ
5: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเริ่มจัดมาจัดมาเลย
6: ใจค่ะ
1: โอ้โห
5: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
3: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค
5: ่
3: ะ
5: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อ๋อไงขึ้นมาอยู่แล้ว
5: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
2: พี่กอล์ฟก็เลยรอดตัวไป
1: เอาแม่เอ๊ยยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม้
5: ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
1: ายานะครับคนจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
2: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาให้ด้วยเออแม่อีกก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
2: มันมีความสุขมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เอาเหรอ
2: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
2: เอาแต่รับไปอย่างงง
1: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
2: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู
2: ้จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
1: ้แม่ตอนแรกก็มาสวย
2: ๆจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
2: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
2: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุพัฒนาที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
2: ประจำเลยค่ะ
1: แสดงว่าชอบทานผัก
2: ใช่ค่ะ
1: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
4: อุ้ยกินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
2: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
2: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
4: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
2: สวัสดี
4: ค่ะ
2: ครับ
1: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
2: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนึ
1: งแปะซ่า
0: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 10:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อามิตาพุทธนัมโมปึ่งซือเสเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้ที่สัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนานๆทีจะได้มาพบกับท่านวันนี้ได้บันทึกรายการธรรมะนะครับเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่ง เนื้อธรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สตินะฮะแล้วก็การฝึกสมาธิการเพิ่มพลังสมาธิเพื่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้โยมก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในมหายานซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็มีอยู่ทั่วโลกก็เป็นทุนเดิมที่เรารู้กันก็อย่างเช่นที่เมืองจีนเมืองยวนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตนะฮะภูฐานต่างๆเหล่านี้แม้แต่เวียดนามเองเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เรารู้จากการแนะนำนิกายเซนหรือว่าครูบาอาจารย์นิกายสายเซนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันคุ้นเคยอยู่แล้วเราต้องมาคิดว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยถ้าจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาทั้งๆที่มีศึกสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะเหตุที่ต้องเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนามีของดีที่ทำให้ประเทศชาติเหล่านี้มองเห็นแล้วก็ได้นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติของชาติทั้งหลายเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าศึกสงครามจะผ่านพ้นอะไรไปแล้วต่างๆก็ตามแต่คำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายแนวทางสมาธิ

แบบเซนเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่สมาธิแบบเซนคือสมาธิแบบไหนสมาธิแบบเซนคือสมาธิที่มีพลังสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่ฝึกแล้วก็เพื่อเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่แต่เข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงการพัฒนาจิตอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนากายไปร่วมกันกับการพัฒนาจิตควบคู่กันนะเอาอีกอันนึงนะครับแนวทางการฝึกเนี่ยมันมีฝึกแบบสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือสมาธิที่ทำแล้วเข้าสู่ความสงบนะฮะก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นจะเป็นสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตามันก็จะพัฒนาเฉพาะจิตของเราอย่างเดียวแต่พัฒนาจิตของเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งมันก็ได้แค่ความสงบนิ่งในใจแต่ถ้าออกจากสมาธิออกมาแล้วนะฮะก็ยังใจร้อนและวุ่นวายเหมือนเดิมอย่างหลายๆคนเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดก็จริงไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดก็จริงแต่พอกลับมาที่บ้านกลับเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมบางคนนี่ใจร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกมาโวยวายลูกด่าลูกว่าลูกว่าหลานเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดไปอย่างนั้นทั้งที่ท่านก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าตรงนี้ให้โยมได้เข้าใจแล้วเราจะได้เลือกในการที่จะฝึกสมาธิแบบไหนจึงจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันชีวิตสมาธิที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเราพร้อมต่อการทำงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเราไม่พร้อมในการทำงานเราไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราไม่มีความรักในการในงานมันก็ทำไปเซ็งไปทำไปเบื่อไปใช่ไหมเผลอๆทำไปบ่นไปทั้งบ่นทั้งเบื่อผลสุดท้ายมันก็ไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานเพราะใจมันไม่พร้อมในการทำงานจะทำยังไงให้ใจมาพร้อมในการทำงานใช่ไหมมันจึงจะทำให้งานนั้นเนี่ยเจริญรุดหน้าไปได้นะวันนี้จะมาคุยอยู่ใน2ประเด็นตรงนี้ให้โยมได้เคลียร์และไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับในประเด็นที่1ต้องเข้าใจคำว่าสมาธิก่อนสมาธิคือการตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นในที่นี้นะครับก็คือตั้งใจมั่นในใจนะฮะตั้งใจมั่นในใจของเราพอตั้งใจมั่นในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างมาจากจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยนะฮะจิตที่มีพลังนี้จะนำให้ก่อเกิดประโยชน์ตามมาที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก่อกำเนิดจิตที่เป็นพลังเนี่ยอยากจะบอกกับญาติโยมว่าเราต้องฝึกสมาธิมีข้อแม้คือต้องฝึกสมาธิเริ่มต้นคือเกิดจากสมาธิหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยนะครับก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเรากายของเราดูเสมือนกับถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เคลื่อนที่แต่จิตของเราเนี่ยมันจะฝัดแกว่งมันจะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนา2 อย่างควบคู่กันก็คือพัฒนากายกับพัฒนาจิตใช่ไหมฮะเพราะการมีสมาธินี่ก็คือการเอาจิตเนี่ยมาไว้ในกายนะเอาจิตมาพักไว้ในกายมีกายเป็นฐานมีกายเป็นที่ตั้งก็คือเอาจิตมาเข้าถ้ำนั่นแหละถ้ำก็คือกายให้เอาจิตเอาความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมาไว้ที่กายของเราให้ได้ก่อนอันนี้ประการที่หนึ่งจะต้องทำให้ได้การฝึกตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์ที่มีพลังอารมณ์ตั้งมั่นพลมอันนั้นเนี่ยนะจะต้องฝึกสม่ำเสมอวันแล้วเริ่มต้นในสักวันละ5นาทีเสียสละให้ตัวเองได้ไหมโยมวันละ5นาทีนี่โยมต้องถามตัวเองนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ต้องฝึกเหมือนกัน
นะครับ

ว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องประการแรกเนี่ยคือจะต้องเชื่อนะต้องเชื่อคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธองค์ถ้าตราบใดที่เรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นคำสอนของพระองค์ก็ทันสมัยเสมอมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญ

ไม่ต้องไปฝึกตามป่าเขาลำเนาภัยไม่ต้องไปนั่งในถ้ำให้ยุงกัดไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงงูจงอางนะถ้ำที่อยู่ในกายของเราเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าโยมยอมรับว่าถ้ำก็คือกายของเราได้เมื่อไหร่นะโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้างั้นโอกาสที่เราจะฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะถ้ำก็คือกายของเรากายเป็นที่พักของจิตไงนะพอจะรู้หรือยังว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะฟุ้งจิตมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมากระทบแล้วเนี่ยพอจิตเรารับรู้อารมณ์แล้วถ้าเรายังไม่รู้เรานิ่งไม่เป็นหยุดไม่เป็นนะมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็จะฟุ้งซ่านจิตของเราทุกวันนี้มันคุ้นเคยอยู่กับการคิดอยู่กับการปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกปรุงแต่งภาษาชาวบ้านก็คือคิดนั่นแหละพออะไรมีอารมณ์มากระทบปั๊บจิตมันจะรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากแล้วมันก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีปรุงแต่งไปสองทางไปทางอกุศลไปทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นถ้าปรุงแต่งไปในทางดีก็มองโลกในแง่ดีจิตก็จะเอิบอิ่มเบิกบานแต่ในขณะเดียวกันปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะมันก็จะทำจิตให้เราเศร้าหมองนะมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมมันจะมีอยู่3ตัวตัวโลภตัวโกรธตัวหลงหรือว่าตัวรักโลภหลงต่างๆเหล่านี้ตัวพวกนี้แหละมันมักจะมากวนใจให้เราทุกข์นะพอเราได้ดังใจมันก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าได้มีได้เป็นได้สมใจอันนั้นมันก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมันก็ทุกข์ยมศึกษาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราจิตใจอันเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยนะมันคือใช้อันเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราเอาตัวรับรู้อารมณ์มาไว้ในกายนะไว้ในกายของเรานะโยมเริ่มต้นมันจะสงบการที่จะเอาจิตมาไว้ในกายของเราได้เนี่ยบางคนถ้าฝึกดีแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเพียงแค่นั่งสงบนิ่งไม่นานจิตมันก็จะมารวมอยู่ในกายแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยโยมที่ทำมาหากินทำการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากที่จะให้เอาจิตมาไว้ในกายเพราะอะไรเพราะเรื่องวันๆมันเยอะเหลือเกินเต็มหัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะตื่นมาตอนเช้ากุลีกจอตื่นแต่งอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมการที่จะไปทำการทำงานเผื่อเวลาไว้อีกบางคนที่ทำงานกับที่พักอยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาก็จะไปแย่งขึ้นรถเมย์กับเขาแย่งขึ้นรถสาธารณะขับรถขับราก็ต้องคิดมีเงินเติมน้ำมันหรือเปล่าระยะทางจะไปเข้างานทันไหม8 โมงอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดมาตั้งแต่เช้าเลยโยมแล้วจะให้เขามีเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันยากแต่อาตมามีวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือต้องฝึกอันนี้ประการที่1คือต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้อย่างน้อย5 นาทีวันนึงนี่ให้ตัวเองได้ไหม5 นาทีเราต้องถามตัวเองก่อนอยากจะมีความสุขก็แบ่งเวลาให้ตัวเองได้นะถ้าอยากจะมีความสุขนะต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้เริ่มต้นที่5 นาทีนี่พระอาจารย์จะบอกให้หามุมเงียบๆให้กับตัวเองสัก5 นาทีหรือว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เงียบอ่ะจะหลับแลไม่หลับแลอย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ที่เงียบสัก5 นาทีนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมให้ได้ทราบว่าถ้าเรามีมุมนะ5 นาทีได้หรือ10 นาทีได้ยิ่งดีเลยแต่อาตมามองว่าปีกเวลาให้10 นาทีนี่ยากอยู่นะโยมต้องทำการทำงานนะถ้า10 นาทีนี่ยากอยู่เอาแค่5 นาทีโยมหามุมให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะพอเราหามุมให้ตัวเองได้แล้วนะครับหามุมให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักการกำหนดจิตนะฮะการกำหนดจิตที่ว่านี่ก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเราให้ได้ประมาณ5นาทีนะตัวนี้เริ่มต้นหลังจากนั้นโยมก็บริกรรม

หาอะไรก็ได้ที่โยมถนัดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นอนีถอฮุกอนีถอฮุกนี่ยาวไปอีกเอาสั้นๆนะฮะโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงนี่ชาวพุทธมหายานเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะคาถานี้ก็เป็นคาถาแห่งการสงบจิตเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตไว้กับกายเอาไว้ในกายโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวจูงจิตเข้าไปสู่ความสงบในกายอันนี้แหละจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้โยมเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราต้องเอาปลั๊กใช่ไหมไปเสียบเต้าเสียบพอไปเสียบแล้วไฟมันจริงจะวิ่งผ่านปลั๊กตัวนี้เข้าไปสู่โทรศัพท์ฉันใดอุปมาร่างกายของเราชีวิตของเราตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยคือโทรศัพท์เครื่องนั้นนะพลังงานที่จะมาเนี่ยนะฮะพลังงานที่จะมามันจะต้องมาจากการบริกรรมก็คือการใช้พระคาถาบริกรรมท่องพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเราที่บริกรรมพุทโธเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในกายให้โยมบริกรรมตรงนั้นล่ะให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆสัก5นาทีก่อนยังไม่ต้องเริ่มนานถ้าเริ่มนานมาหลับเริ่มนานแล้วหลับเลยหัวซุกหัวสุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งนิ่งสัก5นาทีพอจิตสงบแล้วนะครับพลังจิตมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ไฟมันจะค่อยๆเข้ามาฝึกทีละ5นาทีพอแล้วเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพลังทอมันเข้ามาได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังพลังนั้นคือพลังจิตที่เกิดจากสมาธิคือพลังสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่ก่อเกิดจากการฝึกจิตพลังตรงนั้นน่ะท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะสมาธิก็เป็นแค่คำพูดถ้าเห็นอยู่ในหนังสือก็เป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเท่านั้นแต่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่เอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งตั้งแต่เกิดนะตั้งอยู่จนกระทั่งถึงวันตายญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเกินอายุ60ปีแล้วบางคนเกษียณอายุแล้วผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายมหาศาลในชีวิตนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าจิตยังไม่สงบเลยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลกังวลหนึ่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินทางไปพบหน้าเพราะวันพบนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอะอายุมากแล้วมองไม่เห็นอนาคตละนะครับมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกันเยอะมากนะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าบัดนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ความสุขต้องสร้างเองประการที่หนึ่งต้องสร้างเองต้องมีเวลานะครับต้องมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วก็2เริ่มฝึกบริกรรมพระคาถาที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นมือในการจูงจิตให้เข้าไปสู่ในกายของเราซึ่งกายของเราก็คือถ้ำที่สงบนิ่งพอจิตโยมเข้าไปรวมอยู่ในใจกลางกายแล้วนะฮะมีคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะพลังจากความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับเป็นพลังบริสุทธิ์เหมือนกับพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังกำแพงแก้วมันจะเหมือนกับมีแสงสว่างค่อยๆเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขยายแสงสว่างนั้นให้ห่อหุ้มกายของเราไว้ดุจเหมือนกับลูกแก้วนะครับดุจเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางลูกแก้วความสงบมันเกิดจากลูกแก้วเล็กๆคือความสงบตัวนั้นแหละ

อุปมาเหมือนกับลูกแก้วที่ใสแล้วพอเราบริกรรมนานเข้านานเข้าลูกแก้วนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลูกแก้วที่ห่อหุ้มกายของเราไว้นะฮะแล้วก็สำคัญก็คือเอากายของเรากับความสว่างใสหรือเรียกว่าลูกแก้วอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้เอาจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยพักไว้กับความว่างนั้นอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิมันก็คือความว่างความว่างตัวนั้นคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นที่เขาเรียกว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามความสงบเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นนี่นะความสงบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมีพลังและพลังตัวนี้ให้โยมรักษาไว้ให้ดีพลังตัวนี้มันจะเป็นพลังแห่งความสงบละแล้วพลังตัวนี้แหละที่มันจะก่อเกิดความสุขที่เป็นความสุขคือความสุขใจที่เงินทองมันแลกมาไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปคือพอมันเกิดพลังจิตตัวนี้พอพลังดีแล้วเนี่ยนะครับความอยากได้ใครเป็นอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดทุกข์ทั้งหลายมันจะลืมไปเลยเพราะมันเป็นความสุขที่มันยิ่งกว่ามันมีความสุขกว่าและที่สำคัญคือมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหาบ้านหารถผ่อนหนี้รถหนี้บ้านอะไรมันไม่ใช่แหละไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นแค่แสวงหาภายนอกนะถ้าโยมมีพลังตรงนี้เนี่ยพลังความสงบในจิตเนี่ยมันจะไปทำให้โยมเกิดปัญญาและจะทำให้เราไม่ทุกข์สำคัญคือชีวิตเราต้องอยู่ได้ก็คือไม่ทุกข์ตัวนี้คือสำคัญชีวิตไม่ทุกข์คือต้องฝึกเองนะใครเอาให้เราไม่ได้หรอกเคยไหมนั่งร้องไห้คนเดียวอันนั้นมันทุกข์หรือสุขอะโยมว่าส่วนมากก็นั่งร้องไห้คนเดียวมันทุกข์นะทุกข์เพราะคิดมากทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์เพราะอยากมีแล้วไม่มีทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วไม่เป็นน่ะนั่นมันทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะอันนั้นคงบ้าแล้วแหละนะคงจะไม่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมองพระอาทิตย์แล้วยิ้มขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นคือความสุขที่ออกจากจิตที่สงบเนี่ยมันจะอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจตัวนั้นแหละคือสุขความสุขที่เราสร้างเองแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้เรานี่มีบุญเกิดมาในโลกใบนี้ไม่พิกลพิการนี่ก็บุญมากแล้วใครที่ให้ร่างกายอันนี้มาอ้าวคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มันจะคิดถึงท่านท่านกินข้าวหรือยังนะตอนนี้ท่านอยู่ยังไงนะพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงความอ่อนโยนของจิตใจมันจะเกิดขึ้นจากพลังสมาธิตรงนี้คุณความดีมันจะค่อยๆมองเห็นโลกในแง่ดีคนเรานะโยมถ้าเราเห็นโลกในแง่ดีเรามองบวกเนี่ยเรามองในมุมบวกเนี่ยนะมันมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าจิตเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงำแล้วมองในทางลบนะฮะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่โยมเป็นคนเลือกเองนะอยู่ที่เราฝึกเองทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันแท้ๆนะมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นแหละเรามีเวลาเราเท่ากันนะ24ชั่วโมงแต่เราจะบริหารได้กี่ชั่วโมงเราเคยแบ่งให้ตัวเองไหมความสุขเนี่ยเคยแบ่งในการสร้างสุขให้ตัวเองสัก5นาทีไหมหรือว่าเราอยู่แต่เพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยวันหนึ่งก็หมดไป24ชั่วโมงเราอยู่เพื่อใครก็ไม่รู้อยู่เพื่อตัวเองมีเวลากินเวลาเดียวกับเวลานอนหลับแค่นั้นนอกนั้นนะเพื่อผู้อื่นหมดเลยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อการงานก็ต้องทำเงินก็ต้องทำเจ็บป่วยก็ต้องดูแลแต่ท้ายที่สุดคิดไปคิดมาโอ้โหชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินนะต้องอยู่ไปจนต้องทำกินถึงวันตายเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยโตถ้าโยมคิดอย่างนั้นแล้วก็พอดีทุกข์ละโยมชีวิตนี้จะไม่เจอความสุขอีกเลยนะวันนี้พระอาจารย์มาบอก
หนทางให้ว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องกันเวลาให้ตัวเองไว้5นาทีทุกวันนะสะสมไว้จะทำไว้ก่อนที่เราจะหลับทุกคืนก็ได้เราไม่มีเวลาจริงๆก่อนที่โยมจะหลับทุกค่ำคืนน่ะอย่าหลับภายใต้ความคิดถ้าคิดไปด้วยคิดให้มันล้าแล้วมันหลับเนี่ยตื่นมาจะโทรมจะเพลียนะแต่ถ้า เราหลับภายใต้สมาธิเนี่ยหลับภายในสมาธิช่วงนั้นเอาจิตมาไว้ในกายให้จิตพักไว้ในกายให้มันนิ่งๆอยู่ในกายบริกรรมพระคาถาบริกรรมถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็วางนะวางคาถานั้นเสียเหมือนกับอะไรรู้ไหมการบริกรรมการสวดมนต์การนำจิตเข้าสู่ความสงบเหมือนกับการที่เรานั่งเรือแล้วข้ามฟากพอเรือส่งถึงเราข้ามฟากแล้วเรือก็ต้องจอดไว้ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ายกเรือไปด้วยไม่มีใครยกเรือไปด้วยนะเหมือนกันคำบริกรรมพระคาถาที่จูงจิตสู่ความสงบเนี่ยพอไปสู่ความสงบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วเอาจิตพักไว้ในความสงบแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเอาไว้ฟังในตอนต่อไปว่าเพิ่มพูนแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะโยมนะอามิตตภู

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์ก็เชื่ออาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะตะลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแถวนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆและหลานและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวัลย์นะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้เพื่อท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือ
แม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครปฐมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์พระเจ้าพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลาย

ที่นี่หรือที่ตรูท่านก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมัชชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามัชชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมัชชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะละที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินซะกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานของคุณแม่สมถวรรณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรณกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหม
เกิดมารวยไหม

0: ิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยล่ะแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพวกนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาโดยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบุกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีกสองสามวันจะมีบัตรอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไปเจ็ดแปดแสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นะไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสามวันเนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอยอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะ คนเชื่อพ่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแกรกกรอกแกรกนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกับพระบุตรไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะและขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนท่านโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งอย่างนี้ท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่ไหมท่านต้นตั้งเนี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเนี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเร็วๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่เอาน้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ใจพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนก็ดีกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูวันเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร หนึ่งความอดทนสูง2อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยว่าบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครอง ความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านเอออย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งเงี้ยท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งเงี้ยมองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอเองอะท่านเออเพราะกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคเดี๋ยวให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็กลัวแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูเป็นแผ่นนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรจะจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกไปกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ปะเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ถุงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้ไปโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพวงมาลัยว่าผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพวงมาลัยให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพอแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้มงคลว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนข้างหน้าถ้าจำตะปะโดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งหรือเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะนั่นกลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอาย คนอื่นเขาขึ้นสวรรค์นะ7วันเขานะถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันและอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟเทวะเลยล่ะเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจโทระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็ญเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็ญตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวนึงสองตัวนี้ชื่อนันทยะกับจุรนันทยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะ คนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาอ้ําร้อนไปอ่ะเป่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกอ้ําลิงก็เหมือนกันพระเยาวนาก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานอนนี้ก็ตั้งวานอนให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานอนตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมแต่นครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวๆราชบุรีให้มันพอกับที่กันนครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดแล้วกลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมแล้วกลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระเยาวนาก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรเอาพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนนะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปเป็นตัวคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกแล้วท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนแล้วท่าน เมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหม

ไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูเงี้ยงขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี้ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงล่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงเนี้ยบานไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านนะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหม

0: เอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาไม่รู้ฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าเขาเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ใช้ผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถือยังไงนะถ้าอยู่ปกติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมันฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พื้นนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่าน ก็ปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการทอดพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโชรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปี

ทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0ถึง1ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0ถึง1ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะชักกระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาอะมีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล้นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อน

0: แล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะเอามาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะ

แล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: ด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาวิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก๋งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริง

0: ใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาปึ๊บคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทับพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยโอ้

0: ขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆ เขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย่
1: แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
0: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
1: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
0: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
1: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ nammāsāmi. ก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นอุปการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วๆไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังนั้นการระลึกถึงบุญคุณ

ของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นท่านเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่ท่านมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอาจารย์จริงๆความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่หมายว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพบไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พบไปได้แล้วคือจะประมาท
เวลาผ่านไปเราก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเอง

คนอื่นเรียกว่าทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงเราก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้า mm-hmm. แต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้บุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังเอแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเขาไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบ พระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเอ

เครื่องชำระเครื่องซักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้ซักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่อาจารย์ไถ่โทษสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้อีกให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามไถ่โทษความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันนั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ผู้ที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าคนแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะทำเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดบางในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัด
ก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งในสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววาดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่หน้าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นดำเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจขอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการ ชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครู
ไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนนี่คือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเขาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่เรา

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
4: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
3: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
4: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่า

0: ้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
0: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก Amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพี่เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default กันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลย

ก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมดิวรังกูนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านแสนบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 7 แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 9 แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านแสนบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านแสนบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านแสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่าปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหอัฏฐศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัฏฐศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยตร

อัตถะสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระ

มีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณัง

อาจามีข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอ

มิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

เจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ระลึกตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสูกทัสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอก

ายและของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมา

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละคร

ตอนที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทาระสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริง
เราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ารสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7
และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติป

ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโพธิ์หรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่เนี้ยแต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีขวาร่างเล็ก

ฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ทตามไปเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองสําเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวก่อนนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่2ก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจํานวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไป ก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่น Kings Cup ตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วย Kings Cup เนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์มั้ยผมคนเนื้อผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: ไปก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำชะอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้ก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันนึงเราก็อยากจะเข้าไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุด

0: นะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได
1: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
1: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุแล้วก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
3: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์เนี่ยมีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานได้ที่นี่เขาก็มาช่วย
1: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้ากับบางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสมั่งอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุข เขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
1: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันแล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
4: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
5: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
1: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
6: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
1: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถลับนะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
7: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
1: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บ

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงสนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงสนามสุข
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้ว โดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
2: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะ
0: คะ
2: คนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนุ่มซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุกคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
2: ก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะ
0: คะ
2: หรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
0: ้
2: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
2: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบางคนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
0: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
2: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือ1ต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
0: คนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
2: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณ40%ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
0: ค
2: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะ
0: คะ
2: ซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
0: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
2: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
2: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสัง

0: เกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจนั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมน
1: ะ
0: คะมีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: เพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแล้วพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหม
1: คะ
0: พวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นนี้สำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพรุ่งนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพรุ่งนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆนั่นสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ยถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายๆโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะได้ใบ
0: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้เราก็มีวิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหม
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกเราก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: เอียงก้มหน้าใช้เส้นค่ะคือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยายาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาไงคะคนไข้ก็ใช้ได้บ่อยๆพอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีด

0: ยินจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55
1: ค่ะ
0: แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้

0: โดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะยานไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงนิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะ
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: พอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะน
1: ะคะ
0: ตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ
1: 4E
0: ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะ exercise eating อาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คืออีโมชันคนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี่ยทำให้อิมมูนร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันนึงตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
1: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
0: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะค
1: ะ
0: ถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
1: ้
0: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
1: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยแต่มีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
1: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
0: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ้
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ย
0: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อ ทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะ

0: ก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1สองสามสี่ห้าทำอีกหนึ่งครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้าและทางด้านซ้ายค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆและระมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่วุ้นเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปมีวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับผ่าครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของละนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครั

ให้หนาประมาณสัก 2-3 มิล นะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะนะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี้จะไปตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก 3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะวิธีการดูมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะระก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะระสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยนะครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระ

0: พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่ออาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5 โล 5 โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10 กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2 ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด
1: ถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
3: ยานี้ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
4: คนแอคทีฟมาก
3: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
4: เราเรียกว่าสุด
3: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
1: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
4: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ปี54ที่ย่านิจะออกจังอะคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5354ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยันนี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นยางมะตูมยันนี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยันนี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างนี้ครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ

็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่เองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆบาดเจ็บได้
0: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: จอันแน่วแน่เอากันสตัง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครใน

0: นาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย

0: เป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

านครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังครมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัตสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คนรู้กระบวนการที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันเรียกว่าปฏิบัติตามกรณียมัตสูตรแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนเขาเมตตาปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่เทวดาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองพระสูตรนี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันในภพในชาติข้ามภพข้ามชาติเรียกว่าการผูกมิตรไมตรีหรือเป็นมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่อันหนึ่งต้องขออนุโมทนาต่อคุณประมุขบัญชสกุลบริษัทปวช.ริกิจการสร้างที่ได้จัดสร้างธรรมาสน์นี้เพื่อการแสดงธรรมอันเป็นการจำลองธรรมาสน์โบราณซึ่งเหมาะซึ่งควรในการที่จัดสร้างนี้ก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งธรรมาสน์พระสงฆ์ท่านผู้ชมทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนานั้นเรามีอาสนะที่นั่งครบพิเศษเรียกว่าธรรมาสน์ถ้านั่งธรรมดานั่งเรียงลำดับกันว่าอาสนะสงฆ์หรืออาสงฆ์นั่นเป็นการนั่งสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่ว่าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเป็นธรรมาสน์อาสนะของพระผู้แสดงธรรมธรรมาสน์นี้ถือว่าพระได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่สืบทอดคำสอนของเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรกระทำมาศที่มีรูปลักษณ์ต่างๆปิดทองคำหรือเป็นบุษบกพระราชามกษัตริย์ได้ทรงสร้างธรรมาศถวายพุทธศาสนามีมูลค่ายิ่งกว่าบัลลังก์ของพระองค์ญาติโยมทั้งหลายสดูรายการนี้ก็ลองดูธรรมาศต่างๆตามวัดต่างๆโบราณท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมาสน์เหล่านั้นมีมูลค่าบางวัดบางแห่งสูงกว่ามูลค่าของราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวหรือบางครั้งบางทีในการที่ทรงเปลี่ยนรัชกาลรัชสมัยก็จะทรงบริจาคราชบัลลังก์นั้นถวายแก่วัดใหญ่ๆเพื่อพระสงฆ์ได้แสดงธรรมนั่นแสดงว่าฐานะของพระสงฆ์สูงสุดคือการแสดงพระธรรมเทศนานี่คือหลักการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านอกจากธรรมาสน์แสดงธรรมแล้วก็ยังมีธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์ธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์นั้นจะมีขนาดสูงไม่เกินศอกคืบเพื่อจะไม่ให้เกินศีรษะของท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เรียกว่าธรรมาสน์พระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อบริษัทปวช.และขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำรงธรรมาสน์เอาไว้เพราะปัจจุบันนี้เราไปนิยมแบบฝรั่งคือชอบยืนพูดในงานศพเรียกว่าปาฐกถาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทิ้งศาสนพิธีหลายประการ
นับตั้งแต่การจุดธูปจุดเทียนบูชาพระการกราบพระการอาราธนาศีลการอาราธนาธรรมการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลทุกอย่างสูญหายไปหมดเพราะเราหลงว่าการบรรยายธรรมยืนบรรยายธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกแต่ความจริงแล้วโดยจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั้นพระรูปใดขึ้นธรรมาสน์เราจะมีความเคารพและคนจะเงียบแม้แต่งานศพอาตมาก็ต้องรับสารภาพต่อท่านทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เป็นบางช่วงที่หลงไปยืนบรรยายหน้างานศพต่อมาเมื่อภายหลังเมื่อโตขึ้นแล้วสติปัญญาศึกษาพอสมควรแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นผิดพลาดแม้แต่งานศพก็ต้องธรรมาสน์ไปตั้งที่เมนก็ได้ตั้งหน้าศพก็ได้แล้วจัดพิธีการสืบทอดศาสนพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านวางไว้นี่คือหลักการอันแท้จริงในการที่ท่านทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ในรายการธรรมรสธรรมรัตน์นี้ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากความรู้จากองค์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนนอกจากศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วก็มีอรรถกถาคือการขยายความมีฎีกาคือการตีความให้เหมาะกับยุคกับสมัยหากไม่ว่าพระรูปนั้นมีความชำนาญก็จะสามารถใช้ทัศนคติให้สอดคล้องไม่ผิดพิษต่อคำสอนได้นี่เรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาระเบียบในการแสดงพระธรรมเทศนาก็อยากให้ความรู้ต่อญาติโยมญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเพียงแค่ตั้งนะโมก็ต่างกันแล้วพระสงฆ์องค์ใดจะแสดงธรรมนั้นถ้าศึกษานะโมไม่จบแสดงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ศึกษาลีลาไม่จบเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้นะโมเริ่มแต่ตั้งนะโมให้ศีลนโมให้ศีลนี้ขอให้พระสงฆ์และญาติโยมเข้าใจว่าเป็นนโมเขาเรียกนโม3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ก็คือตั้งนโมทีละชั้นแต่ชั้นสุดท้ายจะต้องทิ้งท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชั้นที่3แล้วด้วยคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียกว่าเหมือนกาบินมาแล้วจับลงบนหลักหรือเป็นการโยนให้รู้ว่าโยมตั้งนโมได้แล้วนะแล้วตั้งนโมนั้นต้องมีลีลาของราชสีไม่ใช่นโมต

ป็นนโมห้าชั้นเหมือนที่อาตมาได้ตั้งนโมถามว่าทำไมต้องห้าชั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่านโมแบบนี้ให้ศีลแต่นโมห้าชั้นเป็นนโมแสดงพระธรรมเทศนาโบราณท่านวางแยกแยะเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งนโมให้มันถูกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องศึกษายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งนโมเทศผิดเป็นนโมสามชั้นถือว่าเป็นการสร้างความผิดพลาดในธรรมเนียมเรียกขนบธรรมเนียมการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยหรือญาติโยมทั้งหลายคิดว่าถูกต้องสิ่งที่ผิดนั้นจะกลายเป็นครูเรียกว่าผิดเป็นครูคนก็จะเอาสิ่งผิดๆนั้นไปปฏิบัติดังนั้นการตั้งนโมที่อาตมาตั้งไปแล้วว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะหนึ่งชั้นแล้วภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสองแล้วนโมตัสสะภะคะวะโตสามอะระหะโตสัมมาสี่สัมพุทธัสสะและก็เดินคาถาคาถาคือการยกพุทธพจน์ขึ้นมาเป็นการเตือนสติก็ได้หรือจะแต่งอรรถอธิบายตามพระพุทธพจน์นั่นก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนโมมหาชาติอีก13นโมแต่ละกันไม่เหมือนกันยังมีนโมสำหรับสวดนาคเป็นนโม5ชั้นสวดนาคซึ่งจะใช้ทำนองเป็นนโมที่สวดสมมุติภาพในงานกฐินเหมือนนโมที่สวดนโมสวดพระภิธรรมมัติกาบังสกุลก็อีกแบบหนึ่งได้ยินแล้วคนต้องรู้ทีเดียวว่าอ๋อเสียงพระตั้งนโมแบบนี้งานอะไรส่วนนโมอีกแบบหนึ่งเป็นนโมสวดสังฆะเรียกว่าอภิธรรมสังฆะเป็นนโมทํานองไม่ใช่นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่เป็นนโมตัสสะอรหันตัสสะภะคะวันตัสสะสัทธุโนแล้วก็สวดเรื่อยไปเป็นทํานองซึ่งวันหลังก็จะแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้พระสงฆ์ทั้งหลายต้องรักษาขนบธรรมเนียมเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันทำไมต้องมีลีลาแบบนี้เรียกว่าลีลาธรรมวัตรธรรมวัตรเป็นลีลาเจ้าถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายได้สังเกตว่าเวลาเขาภาคโขนเสียงของตัวเจ้าจะมีลีลาเหมือนพระแสดงพระธรรมเทศนาและต้องขึ้นเดียวครับว่ามันสองนะคือนะโมนั่นหนึ่งนะนะที่สองนะบัดนี้ต้องขึ้นอย่างนี้เมื่อชะตั้งนโมแล้วขอเจริญพรขอแสดงความเคารพมายังพระเดชพระคุณประธานไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมของการแสดงพระธรรมเทศนาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงเป็นความรู้ที่บอกต่อญาติโยมทั้งหลายและถ้าปฏิบัติผิดในราชการนั้นในสมัยโบราณโบราณท่านถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วแสดงพระธรรมเทศนาไม่ถูกต้องมีการถอดสมณศักดิ์ก็มีคือสมกรุณาโปรดเกล้าให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้กำหนดลีลาต่างๆของการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งหากแม้ว่างานนั้นเป็นงานหลวงจะต้องเขียนแล้วแปะลงในคัมภีร์เทศจะต้องอ่านตามนั้นและหลักฐานอันนั้นที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะต้องถวายหลวงเอาไว้เป็นต้นฉบับ1เพื่อการศึกษา2เพื่อการเผยแผ่3เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอย่างนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าและท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่า
จะแสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเม

ประสูติคือกระบวนธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเกิดความเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเหตุที่แสดงเรื่องนี้เพราะเราเข้าใจคำว่าเมตตาเราไปหาเมตตานอกกายหนึ่งเราไปหาเครื่องรางของขลังเช่นสีพึ่งอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนน้อยก็ชอบสีพึ่งก็เพียรพยายามจะทำความดีให้หลวงปู่หลวงตาซึ่งมีความขลังและสีพึ่งนั้นขอสักตลับหนึ่งภาษาเดิมเรียกอับหนึ่งอับคือหนึ่งตลับไปนวดพระอยู่นานท่านผู้ชมนวดอยู่นั่นแหละพระท่านก็ขลังจริงๆคือคนขลังมันก็มีจริงๆและขลังจริงๆเอาขี้ผึ้งมาจากไหนเวลาสมัยก่อนคนตายไม่มียาฉีดก็จะขึ้นอืดดูหน้าสยดสยองดูหน้าสมเพชพัฒนาคนโบราณก็เลยเอาขี้ผึ้งเอามากวนเข้าแล้วทำเป็นหน้ากากปิดหน้าศพเอาไว้ไม่ให้เกิดความอันตรายเหมือนหน้ากากเหมือนกับที่ชาวอียิปต์เขาทำหน้ากากทองคำปิดศพของกษัตริย์สมัยโบราณแต่คนไทยเราก็ใช้สีพึ่งนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ชมพระโบราณมักนิยมเอามากวนกับน้ำมันมะพร้าวลงอักขระเลขยันที่ก้นหม้อลงอักขระเลขยันที่ก้านไม้มะยมสำหรับกวนและท่านก็เสกด้วยอาคมด้วยอาคมพุทธศาสนาเครียกอักขระเลขยันต้องมีศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติและถามว่าได้ผลไหมของมีจริงก็ได้ผลจริงท่านผู้ชมอย่าไปปฏิเสธมันวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นธาตุกายสิทธิ์โดยตัวของมันก็มีเช่นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเอามากินปัญญารักษาโรคนั่นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรกายสิทธิ์รักษาโรคต่างๆโดยโบราณท่านวิเคราะห์แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับอะไรท่านฟ้าทลายโจรปัญญากำจัดโรคภัยไข้เจ็บความจริงสมุนไพรทุกชนิดที่ผสมอยู่ในอาหารเป็นธาตุกายสิทธิ์สมุนไพรบางอย่างเป็นธาตุกายสิทธิ์หนังเหนียวเช่นว่าพญาหนังแห้งว่าพญากาสะสมุนไพรบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดมีเสน่ห์เช่นไม้กาหลงชงโคนี่เป็นต้นดังนั้นพระที่มีท่านมีอาคมแล้วยิ่งผนวกกับอาคมขลังลงไปด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและแสดงความปรารถนาดีประกาศพุทธศาสนานะด้วยฤทธิ์ผ่านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพระเป็นจริงของเรานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จริงอาตมาก็ไปนวดหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่อาตมาชื่อหลวงปู่เป้าจิตตปาโรท่านทำปลัดขิกด้วยต้นไม้คูนแต่ไม้คูนนี่ต้องเป็นไม้ตายพรายแปลว่ากิ่งเขาตายเองเราจะไปโค่นเขาไม่ได้แล้วมาทำปลัดขิกแล้วถ้าก็ลงอักขระเลขยันแต่อักขระเลขยันที่ลงนั้นห้ามใช้พุทธคุณเด็ดขาดจะต้องมีอักขระเลขยันตั้งหาจากพุทธคุณถ้าลงปรัชญาชพุทธคุณนั้นถือว่าทำผิดต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็ถือแล้วถามว่าเหนียวจริงไหมเอากระไรกับท่านถ้าสุนัข กัดไม่เข้าเราเดินกลางค่ำกลางคืนงูมันกัดไม่เข้าอันนี้มีจริงแต่ใจมันก็เราร้อนที่อยากจะได้เสน่ห์เพราะคิดว่าถ้ามีสีพึ่งหลวงตามากหลวงตามากเป็นพระหมอผีเป็นพระไล่ผีไล่คุณไล่ใสเป็นพระที่อะไรปัดรังควานรุตมะก็เอาสีพึ่งที่เป็นหน้ากากที่หน้าศพนำมากวนเป็นขี้พึ่งก็นึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราโตเป็นหนุ่มนะถ้ามีสีพึ่งสักตลับหนึ่งนะผู้หญิงจะได้หลงประเจรจากับใครเนี่ยจะได้รับความเมตตาปราณีนวดอยู่นานแล้วท่านก็ให้คาถามาแต่อาตมาก็ไม่เข้าใจท่านบอกอ้าวมึงเอาคาถาไปสีนะ
นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนี่พระคาถาพุทธคุณแต่คนใช้คาจีบสาวอีกคาถาหนึ่งถ้ากระถามว่าจะเอามาถ้าเอาทั้งนวดต้มน้ำชาก็เราอยากได้เนี่ยท่านเพราะรู้ตัวมากเป็นพระขลังถามว่าขลังยังไงนะฮะอธิษฐานที่อาตมาพูดนี้คนคลองขุดอำเภอศรีนาจังหวัดยะลาหรือคนวัดชัยภูมิจะรู้กิตติศัพท์ถ้ายังมีอายุแปลว่าอายุเกิน65เกินไปเขาจะรู้จักอุตมะก็ให้คาถาอามึงจำไว้นะนอกจากภาวนาณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินยะอยู่ยะเอ็นดูแล้วนะมึงจะสีบสาวต่อไปโตเป็นหนุ่มนะภาวนาให้ดีสีสิพึ่งชะนิ้วโป้งให้ชะนิ้วนางอุตมะก็ตั้งใจฟังท่านบอกจะบอกแค่3ครั้งแล้วจำได้เลยท่านถ้าบอกอย่างนี้สีพึ่งสีพังสาวนั่งอยู่ที่กอต้นเส้งถ้าสาวๆไม่มามึงไปหาเขาเองเพี้ยงอาตมาก็เลยงงๆไอ้ต้นเส้งนี่มันอยู่กลางทุ่งท่านมันแค่ต้นกระเจ้าก็ต้องไปหาจันทีเราไปหาดูต้นเส้งต้นอะไรดอกมันแดงๆท่านแค่ต้นกระเจ้ากระเจ้าดอกขาวๆแดงๆก็มีหรือต้นปอมันมักจะขึ้นตามนาสาวๆไปไถนาหน้าไถนามันก็จะขึ้นหน้าน้ำขึ้นพอสาวๆมาไปหาเพลงก็มานึกเราจะเอาสีพึ่งมาทำไมล่ะแต่ก็เชื่อนะแต่ก็เชื่อต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตาพระยมัยประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสีพึ่งโอมสีสีหน้ากุรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกรอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะอาจารย์เก่าๆหายไปสุดท้ายเลยท่านคุณพันธรัตน์ราชเดชเสพสิเพื่อนอาตมากับสมเด็จธงชัยวัตรไตรมิตรตอนนั้นท่านอายุ103ปีท่านบอกเอาไว้เทศเอาไปใช้อย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้มันก็หมดไปแล้วท่านแต่แล้วก็มีทางเลือกที่พระเจ้าชั้นสอนคือกรณีมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราไปจะฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่ง
มาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่า

0: เรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรณนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุข
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรัฐธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือ